ทำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427142

0: หน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
2: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่เดี๋ยวต้องไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชน

0: การ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
3: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูว่าตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่

0: ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
2: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 1,500,000 รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า 830,000 รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
4: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
4: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนากรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบ นัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสล ลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
10: น1นาทีกับกปท.
11: กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัด
13: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
14: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
15: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวนี
1: ้นั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊คมองไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสาร ารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ชีพลงมือค้นตัวคาตาฟาอย่างละเอียดที่สุดได้ปืนจุด38ชนิดหัวระเบิดซุกอยู่ในอกเสื้อชั้นในด้านซ้ายและกระสุนร้ายแรงอะไหล่อีก20นัดในกระเป๋ากางเกง FN 6.35 จิ๋วพร้อมแมกกาซีนอีกกระบอกหนึ่งซ่อนอยู่ในแขนเสื้อตรงข้อมือขวาและแก๊สน้ำตาในกระเป๋าเอกสารอีก2ลูกบ่งชัดอยู่ว่าการมาของคาตาฟามาในแบบที่เต็มอัตราศึกถ้าจะพูดถึงเรื่องการเจ็บแค้นหรือคิดที่จะตอบแทนกันนั้นมันกลายเป็นเรื่องเล็กเสียแล้วล่ะคาตาฟาละครแผนการฉาก2ของเขาดำเนินติดต่อกันมาอย่างกลมกลืนอุ้งมือก้าวกล้าวขยุ่มหมับเข้าที่คอหอยของคนสำคัญแห่งคณะกู้ชาติมาลายูการกระทืบกันแก้กลุ้มเพียงครั้ง2ครั้งคนอย่างฉันเห็นว่าเป็นเรื่องขอกันกินได้ทีเนี้ยเรามาว่ากันถึงเลขกลสารพัดอย่างที่นายได้สำแดงต่อฉันมาแล้วแม้กระทั่งในวันนี้เขาพยักหน้าไปที่อาวุธของกลางจากตัวของคาตาฟาซึ่งยึดได้โยนไปกองรวมกันอยู่บนเตียงถ้าสมมติว่าฉันไม่ชิงกระทืบนายซะก่อนปลดอาวุธเหล่านี้ออกมานายก็เห็นจะกระทืบฉันเท่านั้นสิคนสองคนของนายที่เกรงคุ้มเชิงอยู่นั่นก็เหมือนกันมันบ่งชัดอยู่นี่นาวันนายไม่ได้มาพบฉันด้วยสันติวิธีเลยแต่นายมาตามวิสัยของนายนั่นก็คือถือว่าจะต้องมีไพ่เหนือกว่าฉันทุกครั้งแต่พอมันกลับตลบปัดไพ่ของนายมันบอดขึ้นมานายก็อดครวญเล่นคำหวานจะให้ฉันใจอ่อนมันจะถูกเหรอคาตาฟาพูดไม่ออกได้แต่กรอกหน้าตาคมโตราวกับตาเหี่ยวกรอกกลิ้งอยู่ไปมาและแล้วอย่างซึ่งหน้ายกเท้าราวกับเท้าช้างขึ้นถีบยอดอกของชีพเสแสร้งไปปะทะข้างฝาดังสนั่นพลางกระโจนเข้าไปที่อาวุธปืนซึ่งกองรวมอยู่บนเตียงคนอย่างคาตาฟาเป็นคนประเภทใช้สมองและวาทะไม่เป็นคนประเภทใช้พละกำลังหรือเล่ห์เหลี่ยมการต่อสู้ใดๆเลยภาพที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้นจึงเป็นภาพที่ไม่สู้จะน่าดูนักก็เพราะการได้เปรียบของคู่ต่อสู้ทั้งสองซึ่งไม่เป็นคู่ขี้หรือเปรียบเทียบกันได้มือของเขายังไม่ทันจะแตะเปินอีกฝ่ายหนึ่งก็ถลันเข้ามาแตะหยอกเอาในแบบง่ายๆเหมือนเตะหมาเข้าบริเวณชายโครงคาตาฟาร้องออกมาดังก้องยกมือขึ้นกุมยืนหน้านิ้วคิ้วขมวดชีพทุบหลังดังสนั่นแล้วใส่หัวหลิมๆของคาตาฟาให้กลับลงไปนั่งหน้าเขียวอยู่ในเก้าอี้ตัวเดิมเปิดทั้งสองกระบอกนั่นน่ะนายไม่มีโอกาสได้ใช้มันหรอกเชื่อฉันสิเขาบอกปนหัวเราะถลกแขนเสื้อให้สูงขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวนายจะได้เห็นวิธีการฆ่าคนให้ตายลำบากในแบบล้ำลึกรับรองว่านายไม่เคยเห็นแน่ๆไอ้ชีพไอ้สัตว์นรกคาตาฟาแผดเสียงออกมาพร้อมกับผงกศีรษะขึ้นซ้ายของเขาค้ำไว้ที่คอใหญ่ๆและขวากำแน่นหมอจอดที่สดทิ่มเปรี้ยงเข้ามาในระหว่างปากครึ่งจมูกครึ่งเหมือนจะสมมุติเอาใบหน้าคาตาฟาเป็นบอลซ้อมชกในงานวัดเก้าอี้ชุดรับแขกชนิดเลคเชอร์เบาๆทำกริยาเหมือนคว่ำกระจาดลงแล้วร่างของคาตาฟาก็กระเด็นไม่ผิดอะไรกับแรงระเบิดดันมือกลางตีนกลางคร่อมพื้นมีท่าเหมือนจะหลับสนิทไปจริงๆลุกขึ้นมานั่งคาตาฟาเขาสั่งด้วยเสียงห้วนกระชากแขกเจ้าเล่ห์คงนอนบิดตัวเฉยอยู่เช่นนั้นชีพกระชากรูปดาราภาพยนตร์ที่ปิดอยู่กับฝาผนังมากำมือใหญ่ม้วนปิดก้อนกลมยัดเข้าไปใต้ท้องคาตาฟาแล้วจุดไม่ขีดจ่อเข้าไปไฟติดกระดาษลุกพลึบขึ้นในทันทีเป็นการปลุกประสาทที่ได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆแขกชั้นตวนกูนักเล่นกลคนสำคัญเพ่นพรวดพราดขึ้นมาโดยเร็วพร้อมกับเสียงร้องไม่เป็นภาษาชีพยันด้วยเท้าลงไปก้นกระแทกอยู่ในเก้าอี้ตัวหนึ่งและในครั้งนี้เสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดดังออกมาจากคาตาฟามันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอยู่อีกเลยนอกจากความรักชีวิตความหวาดกลัวต่อระบบอันทารุณจนเหลือที่จะกล่าวจาซูเหลียงสั่งฉันให้เรียกนายมาพบที่นี่เขากล่าวขึ้นช้าช้าชัดเจนพร้อมกับรอยยิ้มปานจะดื่มเลือดคาตาฟากำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ในความเจ็บปวดบัดนี้สะดุ้งเฮือกขึ้นทั้งตัวเบิกตาโพลงตะลึงมองดูเขาอย่างตกใจที่สุดดูเหมือนจะลืมความเจ็บเสียหมดสิ้นหนวดบนริมฝีปากสั่นระริกและหน้าขาวเป็นศพเพื่อจะให้ฉันบอกแก่นายแทนเขาว่าแผนการหักหลังของคณะกู้ชาติมาลายูเขารู้โดยตลอดแล้วก็ทะลุปลุกปลงด้วยจางซูเหลียงคาตาฟาหลุดปากอุทานออกมาแหบๆมือทั้งสองยกขึ้นกุมอยู่ที่คอหอยและตาเหลือกลาน เขายิ้มอีกครั้งหนึ่งรินเหล้าลงแก้วสองแก้วโดยไม่ผสมโซดาถือไว้แก้วหนึ่งส่งไอ้คาตาฟาแก้วหนึ่งหมอนั่นรับไปถือสั่นสะท้านจนกระทั่งเห็นการกระฉอกของเหล้าในแก้วได้ถนัดพึมพำอะไรออกมาในลำคอเหลวปรือฟังไม่ได้สับลักษณะของคาตาฟาในขณะนี้ไม่มีอะไรทุเรศเท่าสีหน้าของเขาแสดงถึงความหวาดกลัวที่สุดในชีวิตเป็นการกลัวอย่างลนลานไม่ได้สติแทบจะเป็นบ้าไปทีเดียวชีพชูชัยพินิจดูอาการของคาสตาฟาอย่างสมคเนเปิดฉากข่มขวัญตามแผนซึ่งตามเตรียมไว้พร้อมสับแล้วต่อไปเพราะฉะนั้นนายคงพอจะคเนได้ถูกแล้วสิว่าอะไรเป็นอะไรโชคชะตากรรมของนายน่ะเป็นยังไงปรีดาหันนำฉลาดจริงคาสตาฟาไม่โง่แต่สำหรับคนซึ่งฉลาดที่สุดก็คือจากสูเหลียงพวกเขารู้ถึงแผนการของนายและกบลีดาฮันนำหมดสิ้นแล้วคณะกู้ชาติมาลายูกำลังรอโอกาสสำคัญที่สุดเพื่อการหักหลังเล็บพรุดแห่งประเทศไทยและสำหรับงานชิ้นแรกก็คือการพยายามปลีกตัวหลบหนีออกไปพ้นแผ่นดินไทยหลังจากนั้นสัมพันธภาพระหว่างสิงเองในสหพันธ์มาลายูกับเล็บพรุดในประเทศไทยก็จะขาดสะบั้นแต่คาตาฟาที่รักเอ้ยนายคิดเหรอว่าอะไรก็ตามซึ่งพวกนายรวมหัวกันหมายจะความบาดจางน่ะจะเป็นผลขึ้นมาตามที่นายปรีดาหันนำหรือว่าคนสำคัญสำคัญของคณะกูชาติอื่นยังอยู่ในรัศมีครอบคลุมของจางซูเหลียงคัสตาฟาพรวดพราดลงจากเก้าอี้คุกเข่าลงกับพื้นและประสานมืออันสั่นเทาไว้ระหว่างอกชีพซ่อนยิ้มจิบเหล้าอย่างเยือกเย็นพูดติดต่อมาโดยไม่สนใจว่าคัสตาฟากำลังจะพูดเช่นไรฉันบอกกันนายเมื่อคืนนี้ว่าให้นายมานี่และนายจะรู้เรื่องปรีดาหันนำฉันไม่ได้โกหกนายไม่ใช่เหรอเพราะกำลังจะบอกเดี๋ยวนี้ว่าหล่อนกำลังถูกส่งกลับไปมาลายูตามที่หล่อนต้องการแล้วโดยมือของจางซูเหลียงแต่วิธีส่งกลับอาจจะอัดใส่หีบหรือบรรจุใส่ขวดแก้วอย่างหนึ่งอย่างใดในสองอย่างเนี่ยแล้วแต่เขาจะพิจารณาเห็นความเหมาะสมส่วนถ้าฉันจะยังไม่ได้บอกอะไรแก่นายแจ่มแจ้งนักก็คือจางซูเหลียงเขามอบหมายให้ฉันแทนตัวเขาได้ทุกอย่างในการเชื้อเชิญนายมาเพื่อจะเปิดเผยในสิ่งที่นายยังไม่รู้ชีพชีพเสียงนั้นละล่ำละลักเกือบจะไม่ใช่ภาษาคนพร้อมกับการกราบกรานวิงวอนอย่างสิ้นสัตว์ได้ปล่อยเธอไว้ชีวิตฉันปล่อยฉันให้รอดไปจากอำนาจของจางซูเหลียงชีพต้องการอะไรเท่าที่ฉันจะสามารถหาให้ได้ฉันจะทูลหัวให้โอ้ยโปรดเถอะปล่อยฉันซะให้ฉันหนีไปพ้นเขาเดี๋ยวนี้แหละคาสตาฟาหลุดปากติดสินบนรางวัลเขาอย่างหมดสติเพื่อการขอถ่ายชีวิตปลดปล่อยตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เขากะเกณฑ์ไว้อย่างไม่ผิดพลาดเขาเดินไปนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้ยาวคาสตาฟาลุกลนเข้ามาแทบจะหมอบอยู่ตรงหน้าบัดนี้เขามองเห็นอิทธิฤทธิ์ของจางซูเหลียงเด่นชัดขึ้นอีกแม้แต่เพียงนามที่เขายืมมาใช้เพื่อผลประโยชน์ในงานของเขาเองก็ยังสำแดงเดชอัศจรรย์ได้ถึงขนาดนี้เมื่อแหลกนายอาจจะเข้าใจว่าฉันเป็นคนของปรีดาหันนำลอบส่งเข้ามาเพื่อให้ติดต่อกับนายกระมังเว้นระยะหัวล็อกกากผิดถนัดนายเอ้ยจางซูเหลียงต่างหากให้ฉันเรียกนายออกมาจากปราสาทเขียวของนายเพื่อมาสู่ข่ายดักของเขาเขาสั่งฉันมาว่าสำหรับนายจะกลับออกยังสหพันธ์มาลายูตามเดิมก็ได้เขาไม่ขัดข้องแต่อยากจะขอลูกในตาทั้งสองข้างของนายไว้ดูต่างหน้าเออนี่แน่คาสตาฟาไอ้วิธีควักลูกในตานี่เนี่ยเขาฟักกันอีท่าไหนวะไอ้ฉันน่ะไม่เคยมาก่อนท่านด้วยขุนพลจางก็ไม่ได้แนะวิธีให้กับฉันลักษณะของคนที่ทุรนทุรายใกล้จะตายเป็นเช่นไรสภาพของคาสตาฟาขนาดนี้ก็เป็นแบบนั้นเขาเกือบจะเป็นบ้าไปแล้วด้วยความตื่นเต้นตกใจขีดสุดชีพปล่อยฉันไปเถอะแล้วฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณนายเลยคณะกูชาติจะเป็นหนี้บุญคุณนายอยู่เสมอในการไว้ชีวิตของฉันจงอย่าทำการโง่เง่าอะไรตามคำสั่งของไอ้จางซูเหลียงมันเป็นอมนุษย์เป็นอาชญากรวิปริตของโลกเป็นปีศาจของสังคมและก็มหาภัยใหญ่หลวงของประเทศชาติของนายเองคณะกูชาติมาลายูนะไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับพฤติการชั่วร้ายอะไรของมันด้วยหรอกเพราะโดยบริสุทธิ์ใจแล้วพวกเราถูกอุบายลวงของมันจนกระทั่งหลวมตัวเราเพิ่งจะสำนึกได้และก็คิดที่จะปลีกตัวออกห่างชีพนายจงพิจารณาดูความจริงข้อนี้แล้วนายจะเห็นใจพวกเราทุกคนคณะกูชาตินะไม่เคยจะคิดร้ายเป็นภัยต่อโลกหรอกแต่เล็บครุฑ เป็นเสนียดกาลีของโลกถ้าอย่างนั้นแล้วนายจะยอมรับกับฉันโดยสัตย์จริงไหมล่ะว่านายปรีดาหันนำแล้วก็คณะกูชาทุกคนที่ติดอยู่ในเมืองไทยขนาดนี้คิดที่จะทรยศต่อจางซูเหลียงคิดที่จะคว่ำบาตรเล็บครุฑเหงือกของคัสตาฟาแตกสิกถูกแล้วเรายอมรับเราจะไม่มีวันยอมไปขี้ข้าของมนุษย์วิปริตและก็องค์การอุบาทที่เราเพิ่งจะมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งนี่หรอกเขาซ่อนยิ้มไว้จนมิดชิดจางเขาให้ข้อคิดกับฉันไม่อย่างหนึ่งว่าท่านนายจะสุดคุกเข่าลงปฏิญาณต่อเทวรูปอินทรีว่าจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อเขาแล้วก็เป็นสารณะยึดมั่นของเขาเดี๋ยวไม่เอาใจออกห่างอย่างเช่นที่นายกำลังกระทำอยู่เนี่ยเขาจะอภัยให้แก่นายทุกอย่างแต่จะไม่ให้กลับมาลายอยู่อีกต่อไปและหลังจากการปฏิญาณตนแล้วท่านนายยังดิ้นรนหนีออกนอกเขตไทยอีกให้แล่เนื้อนายออกเป็นชิ้นๆทำอาหารให้นายกินเองจนกว่านายจะตายฉันยอมไม่ได้ที่จะทำแบบนั้นฉันคิดอยู่เสมอที่จะกลับคืนไปยังบ้านเกิดของฉันและก็สาปแช่งจางชูเหลียงให้พินาศย่อยยับไปโดยเร็วที่สุดสำหรับนายซึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเงินอย่างเดียวขอได้โปรดเห็นใจฉันในข้อนี้เถอะและก็เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็นายจะไม่ผิดหวังในฉันเลยในการที่นายจะสร้างบุญคุณไว้ให้แก่ฉันโดยปล่อยให้ฉันไปซะเดี๋ยวนี้ฉันต้องการหนีโดยเร็วที่สุดด้วยกี่แสนกี่ล้านที่นายต้องการฉันจะให้ฉันไม่ทรยศหักหลังนายในเรื่องนี้เด็ดขาดขอเพียงให้ฉันพ้นจากอำนาจของจางซูเหลียงเท่านั้นแหละจางซูเหลียงสร้างบุญคุณยิ่งใหญ่อะไรแก่นายไว้บ้างล่ะนายจึงจะต้องซื่อสัตย์ต่อเขาถึงขนาดนี้ในการที่จะฆ่าฉันตามคำสั่งของเขาจำไว้นะชีพจางเป็นมนุษย์ที่เป็นภัยต่อทุกคนแม้กระทั่งนายเองเขาอาจจะฆ่านายเสียเหมือนอย่างที่เขาสั่งให้นายมาฆ่าฉันนี่แหละไม่มีเขาเงื่อนอันใดเลยที่จะแสดงให้เห็นว่าคัตตาฝาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจางซูเหลียงดังเช่นที่เขาระแวงไว้การพิสูจน์ด้วยอุบายของเขาเป็นผลพึงพอใจเสียงคัตตาฝายังคงโอดครวญวิงวอนเขาต่อมาอีกอย่างน่าสมเพชเช่นนั้นถ้าพูดกันถึงเรื่องเงินทองแล้วก็คอยชื่นใจมันนิดนึงเขาพูดยิ้มข่มขวัญขณะที่จับไหล่คัตตาฟาเขย่าจนร่างอ้วนใหญ่สั่นสะเทือนไปหมดทั้งร่างจริงนะคัตตาฟาจางซูเหลียงเขาไม่ได้มาเป็นเจ้าบุญนายคุณอะไรกับฉันหรอกเพียงแต่เขาจ้างฉันก็ทำนายก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าอาชีพฉันน่ะมารับจ้างถ้าว่ากันด้วยราคาเงินแล้วละก็พอจะพูดกันรู้เรื่องฉันก็ไม่มีอะไรโกรธแค้นอะไรกับนายมาเป็นการส่วนตัวถึงก็อยากจะแล่เนื้อนายหรอกและนายก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าถ้าฉันปล่อยนายไปไอ้ฉันก็ตกอยู่ในฐานะลำบากหาที่อยู่ใหม่นอกประเทศไม่ก็จะเน่านายจะคิดว่าการให้อิสรภาพแก่นายของฉันเนี่ยนะฉันควรจะได้ค่าตอบแทนสักเท่าไหร่ดีล่ะว่ากันให้สวยๆหน่อยนะหลังจากนั้นไม่ใช่นายคนเดียวที่จะต้องแทรกแผ่นดินหนีอำนาจของจางซูเหลียงฉันด้วยอีกคนหนึ่งชีวิตฉันเป็นชีวิตที่มีค่าคัตตาฟาร้องออกมาและการตีค่าชีวิตของฉันจะไม่ตีให้ตามเลยชีพไปกับฉันที่ตึกเขียวก่อนนะความปลอดภัยสำหรับเราทั้งสองจะมีขึ้นเพราะที่นั่นเป็นถิ่นของฉันโดยเฉพาะแล้วเราค่อยหารือกันว่าเราจะเอายังไงกันดีฉันบอกตามตรงว่าฉันต้องการพึ่งชีพและชีพไม่ต้องระแวงว่าฉันจะเล่นลูกไม้พลิกแผลกอะไรเพราะนายก็กำชีวิตของฉันไว้แล้วถ้าไม่เชื่อใจถือปืนคุมไว้สิยิงฉันได้ทุกขณะที่นายสงสัยว่าฉันจะหักหลังขณะนี้ฉันไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นต้องการอย่างเดียวคือออกไปให้พ้นรัศมีอำนาจของจางซูเหลียงชีพชูชัยจ้องตาคัสตาฟานนิ่งอยู่นานเป็นการคะเนใจขั้นสุดท้ายถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะคัสตาฟาเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วต่ำผิดไปสีหน้าขรึมเยือกลงอีกตาสีเหล็กแข็งกร้าวจับอยู่ที่ใบหน้าคัสตาฟาไม่กระพริบประคองคัสตาฟาให้นั่งลงบนเก้าอี้อย่างนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนผิดแผกไปชนิดหลังตีนเป็นหน้ามือฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกกับนายก่อนอื่นสงบใจของนายให้เป็นปกติซะก่อนสิคิดไว้อย่างเดียวว่าฉันไม่ใช่ข้าศึกของนายท่านนายไม่ใช่คนของจางซูเหลียงโดยวิญญาณอันแท้จริงคัสตาฟางงงันไปอีกครั้งหนึ่งเขาปล่อยระยะเวลาอันตื่นเต้นอัศจรรย์ใจหลายซับหลายซ้อนของคัสตาฟาให้ผ่านพ้นไปอย่างเยือกเย็นควักผ้าเช็ดหน้าออกมาส่งให้เพื่อซับเลือดบนใบหน้าเมื่อคะเนได้ว่าความตื่นเต้นตระหนกของคัสตาฟาบรรเทาลง จึงดึงสารลับจากปรีดาฮั่นนำออกมาจากเสื้อส่งให้พร้อมกับจุดเทียนไขขึ้นปักลงบนโต๊ะอังดูกับความร้อนแล้วนายจะเข้าใจอะไรดีเกินกว่าที่ฉันจะอธิบายหมอนั่นยิ่งอัศจรรย์ใจหนักขึ้นกระพริบตามองดูเขาแล้วยื่นสารฉบับนั้นอังกับแสงไฟครั้นแล้วอักษรสีม่วงเป็นภาษาธมินจากลายมือของปรีดาฮั่นนำก็ผุดเด่นชัดสายตาของคัตตาฟาจับตามอักษรเหล่านั้นไปอย่างตื่นตะลึงพอสุดสิ้นใจความก็หงายหลังไปพิงพนักอย่างหมดแรงและตกใจเหลือที่จะกล่าวเบิกตาโพลงมองดูเขาคุ้นคุ้นเขายิ้มอีกครั้งหนึ่งจับมือคัตตาฟาบีบแน่นคัตตาฟาเดี๋ยวนี้นายรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันคือคนของกรมสืบราชการลับและประสานงานกับปรีดาฮั่นนำเพื่อทำลายล้างเล็บครุฑในประเทศไทยให้พินาศเสียงคัตตาฟาสวดอะไรพึมพำอยู่ในลำคอจ้องหน้าเขาอย่างหวาดกลัวที่สุดหน้าแดงและก็กลับซีดยิ่งกว่าเก่าสั่นเป็นเจ้าเข่าเป็นไปได้หรือนี่โอ้ยอัลลาห์นายคงไม่ถือโทษฉันที่ได้ทารุณกับนายไปเมื่อครู่นี้หรอกเพราะบอกตามตรงนะว่าฉันยังไม่แน่ใจว่านายจะร่วมมือร่วมใจกับปรีดาฮั่นนำเพื่อช่วยงานของกรมสืบราชการลับไทยกวาดล้างเล็บครุฑจริงหรือไม่จึงได้ลองพิสูจน์ดูนะความจริงปรีดาฮั่นนำสั่งให้ฉันเอาสารฉบับนี้ให้แก่นายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฉันเองยึดไว้ก่อนแล้วก็ได้ทดลองกับนายดูเพื่อความแน่นอนอีกครั้งนึงคัตตาฟายังอยู่ในภาวะตื่นเต้นขีดสุดจับมือทั้งสองข้างเขาเขย่าแล้วกำไว้แน่นในที่สุดก็ยิ้มออกมาทั้งที่เลือดเปื้อนเต็มปากคุณชีพผมบอกไม่ถูกว่าขณะนี้ผมตื่นเต้นยังไงบ้างมันพูดอะไรไม่ออกไปหมดแต่คุณก็เชื่อใจผมแล้วไม่ใช่หรือครับว่าผมและคณะกูชาทุกคนที่หลงเข้ามาในประเทศไทยนะไม่ได้มีใจพักดีต่อเล็บครุฑหรอกฉันเชื่อแบบนั้นคัตตาฟาและนับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะประสานงานกันแต่ก่อนอื่นขอให้ฉันได้พูดอีกสักครั้งเถอะนะว่าการทำงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันในครั้งนี้ของเราฉันเกรงชีวิตของพวกนายทุกคนไว้เป็นประกันเพราะกรมสืบราชการลับของฉันอยู่ในฐานะเสี่ยงที่สุดหากว่าจะมีการกระทำอันใดก็ตามสอยเห็นไปในทำนองที่ว่าพวกนายคนใดคนหนึ่งหักหลังกรมสืบราชการลับเหมือนนั้นเราไม่มีการพูดอะไรกันอีกแล้วนะฉันรับรองได้ว่ากฎหมายพิเศษของฉันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากฎหมายของจางซูเหลียงมากนักนายก็คงจะเห็นมาแล้วนี่คัตตาฟายกมือขวาขึ้นกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นที่สุดในนามของพระอัลลาห์ผู้เป็นเจ้าโปรดเป็นสักขีพยานในการปฏิญาณของผมและคณะเราทุกคนแต่ได้โปรดเถอะครับพวกเราทุกคนอยู่ในฐานะลำบากเหลือเกินขณะนี้เรากลายเป็นอาชญากรของแผ่นดินไทยไปแล้วชีพส่งแก้วเหล้าให้คัตตาฟาอีกครั้งมือยังกุมมือข้างหนึ่งของคัตตาฟาไว้แน่นพร้อมกับรอยยิ้มเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดของเขาไม่ต้องวิตกในข้อนั้นหรอกคัตตาฟาทางตำรวจเขาจะถือว่าพวกนายทุกคนเป็นอาชญากรยังไงในขณะนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามรูปการก่อนแต่ทางฝ่ายกรมสืบราชการลับจะคอยช่วยเหลือพวกนายอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปคดีและก็งดเว้นหรือผัดผ่อนโทษให้เพราะนายให้ผลประโยชน์ในด้านการสืบสวนช่วยเหลือในการปราบปรามให้ลุล่วงไปโดยเร็วซึ่งก็เท่ากับความดีลบล้างความผิดช่วยกรมสืบราชการลับอยู่แล้วนี่ขอเพียงแต่ในระหว่างนี้คณะกูชาทุกคนที่ติดอยู่ในประเทศอย่าได้กระทำอาชญากรรมใดๆขึ้นเป็นการส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้วก็คอยหลีกหลบซุ่มซ่อนการจับกุมกวาดล้างของตำรวจให้ดีที่สุดอย่ากระทำการอะไรให้เป็นที่ผิดปกติส่อแววพิรุธกับตำรวจหรือว่าฝ่ายเล็บครุฑทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปตามแผนการซึ่งปรีดาฮั่นนำจะติดต่อมายังฉันโดยตรงส่วนนายเป็นผู้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเท่านั้นแหละแล้วนายก็จะต้องรู้ตัวดีแล้วว่าเล็บครุฑก็ดีตำรวจก็ดีขนาดนี้รอคอยอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่พวกนายจะพลั้งพลาดและก็จัดการกับนายโดยไม่งั้งรอทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเขาและคัตตาฟาได้เข้าใจกันเป็นอันดีโดยไม่ได้ขาดตกบกพร่องใดๆเลยครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นคัตตาฟาและคนของเขาอีกสองคนซึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างกระปรกกระเปรี้ยก็ลงจากโรงแรมสุกเกษมไปในลักษณะที่ไม่มีอะไรกระตกกระตากเหมือนเดิมถ้าจะมีผิดแผกไปบ้างก็คือตั้งแต่นาทีนั้นเป็นต้นไปนักเล่นกลชั้นยอดเช่นคัตตาฟาคงจะไม่บังอาจมีกลชนิดไรมาสำแดงให้มนุษย์นามว่าชีพชูชัยได้ทัศนาอีก
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหา
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันได้ซ่านเอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
3: หึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ํากระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
2: 090-292-7444
3: ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่

0: 090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ้าน
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยส

0: ยิ้มคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเปเปปากแปแปเอาแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยคุณท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ี่น้องเอ๋ยแค่ได้ขึ้นนั่งบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวู้วู้เสียงลื่นคนทั้งคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดห้าเดินมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปวานลูกหลานเป็นมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยเดอเป็นเดอถือเป็นน้องได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับโคศกไทยบ้านหน้าบันบานดังปีปีปากแปแปว่าเวเวขั้นกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูจ้าถูจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสู้ผู้สู้คนถ้ามีละก็จัดน้ำพี่น้ำน้องเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยครับฟังอยู่ใสแน่ทรงแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมไอไส้เอ่ยพีคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับขอบคุณหลายๆแรงใจที่สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาแต่เซาแต่เซียวได้ครับสั่งสินค้าและอีแม่ก็ขอเพียงไว้นํานะครับของคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตุ้ยแม่ตุ้ยพรานเนื้อจากทางบ้านหนองไผ่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอีเมลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อสีเขียวขอรูปดีเจด้วยขอเพลงไว้ฟังนำเสาสองแรงสองแม่สังัดสิริสมบูรณ์จากตาพญาสายแก้วครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพ่อตุ๋ยพัฒนีนะครับจากสีเมืองไม้อุบลครับนี่ทั้งพ่อตุ๋ยแม่ตุ๋ยได้มือนี่ผู้พิมพ์ออเดอร์ยังงงเด้อกาแฟ2กระใสเส้นหนึ่ง 1,050 บาทแถมสบู่ล้างหน้าครับแม่คุณบุญชูแขวงพุทธชาครับจากปังกูนนสังนวดร้อน1เย็น1สบู่ล้างหน้า1เมตตาชินนสันจากพ้นสูงสว่างแดนดินครับกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมผ้าถุงคุณอรุณอุ่นลมครับอันนี้สั่งทางเพจบ้านสมุนไพรก้อนคำทางเพจ Facebook ก็สั่งได้คือกันเด้อครับบ้านสมุนไพรก้อนคำเด้อนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับคุณอรุณนี้สั่งเป็นกาแฟ4แถมสบู่ล้างหน้าพอหยาดแก้วน้อยจากละหันหน้าเวียงหน่อยขอนแก่นครับนวดร้อน1เย็น1สบู่อาบน้ำ1ล้างหน้า1นะครับคุณท่อนทิพย์เสถียรครับจากทางตำบลย่างอุ่มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์บำรุงสายตา1กระปุกว่าสั่นนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: พี่ชัยครับนี
0: ่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับนั่งจัดรายการอยู่เฮียนนี่แล้ว
1: โ
0: หว่าจังได๋พอ
1: หาหาเรียกทั่วหลานสาววันมันเมียน
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ประนอม
2: ครับจำกาแฟนะ2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องเอายังอื่นน้ำบ
2: อบอจำนี่แต่จำเงิน
0: เอาจำเงินเนาะแม่เนาะ600บาทนะแม่นะ
2: จ้า
0: แสดงว่าได้ย้อนอยู่ได้นี่รอบก่อนสั่งไป4กล่องเพิ่นเลยได้สั่งตอน
2: แม่นไข่ไข่อยู่
0: อืม
2: เอาจำเงินผู้เฒ่าไรนะ
0: จ้าแม่เอาสู่ๆได้เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณอีแม่
2: เพียงนี่แม่ฟังไงเด้อเพียงเล่าดัน
0: เพียงเล่าเพียงใหญ่แม่เพียงเล่า
2: เอาเพียงไหนก็ไร
0: ว่าจะเป็นเพียงเล่าเนาะ
2: ผู้ใต้ดอก
0: เพิ่นตั้งไว้พอดีนี่เพิ่นตั้งไว้พอดีเลยนี่เอาฟังเลยเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้าเหย้าสนะเศร้า2เลี้ยง2เฮ็ดหยังล่ะบ่าวบ่อยคือโพดแท้หอมแก้มครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: อนทำครับ
1: ครับผมมันตั้งกาแฟนะครับ4กล่อง
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
1: ครับเอาน้ำมันเอ็นได้น้ำมันเขียวครับ
2: แถมเป็นน้ำมันเขียวมันบ่ครับ
1: ครับผม
2: เคย
1: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนดูไงพ่อต้องจันทร์กิ่งทอง
2: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ไมเด้อพ่อทองจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
1: นะทองจันทร์กิ่งทอง
2: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าไหร่เฮ้ยพ่อ
1: บ้านเลขที่242
2: 242หมู่ใดครับ
1: หมู่10
2: หมู่10ตำบล
1: แร
2: ่แร่อำเภอ
1: พะคุณ
2: สกล
1: นคร
2: จังหวัดสกลนครไปโทรกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
1: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนขึ้นละบาทนี่ที่ว่าบาทนี่เขาก็เลยว่ามันแพงเราสั่นก็เลยหยุดไปกินที่หอไม้บาทนี
2: ่
1: ครับไปกินที่หอไม้มันบ่ถือเลยบาทก็เลยกลับมาหาก่อนค่ำอีกจะว่าผมฟังรายการคุ้มเมื่อหรอกฟังตอนกลางคืน
2: ครับอีพ่อของถือมันก็บ่ค่อยดีดอกอีพ่อเอ้ยวันนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับก
2: ิน
1: แล้วตอบตรวจบ้านกินข้าวกับแซ่บนอนก็หลับแข้งขาก็บ่ปวดบ่หยังนั่นนะ
2: อือครับอีพ่อครับ
1: บ้านมากินอยู่ห้องเอิ้นนอนก็บ่หลับแค่นี้ข้าวกินเบิดมื้อละท่อกำปั้นมานี่ล
2: ่
1: ะ
2: เอาๆๆเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้อีพ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
1: ครับผม
2: ครับพ่อ
1: กินตอนนี้ล่ะติดต่อเนื่องบ้าน
2: ครับพ่อกินต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพพ่อต่อเนื่องเด้อ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เงินเดือนผู้เฒ่ากับพ่อนะก็สิว่าแพงเงินเดือนผู้เฒ่ากับ600นี่
2: ครับอีพ่อ
1: แต่ว่ากีดยางหรือว่ากับได้เพิ่นกับได้2คนนึงกีดยาง
2: ครับผมเฮาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเฮาซื้อแนวอื่นก็บ่ได้สุขภาพจังซี่ดอกเนาะ
1: ครับผม
2: ครับขอบคุณพ่ออีพ่ออีแม่เด้
1: อครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณแม่เพ็ญศรีครับ
3: จ้าแม่สั่งกาแฟนี่จ้า
2: ได้ครับแม่อีแม่เอาจะกอง
3: แล้ว4กล่อง
2: 4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
3: เอาผักขนหนูจ้า
2: เอาผักขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
3: อันแม่ว่าสิเว้าสู่ฟัง
2: ว่าจังได
3: ๋อันน้ําตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอก็ลิซาว่าบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่มากินกาแฟตัว
2: จ้า
3: น้ําเบาหวานแม่น้ําตาลสะสมแม่นั่นน่ะมัน7แม่ธรรมดามัน10พุ่นแม่ลูกแกก็เลยอยากเว้าสู่ฟังแกดีใจว่าซั่นก็ยังว่าเนาะ
2: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม
3: ่แม่นมันดีขึ้นมันปกติหมอจนว่าโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
2: คือแต่ก่อนน่ะนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม่
3: จ้าๆ
2: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ําแล้วก็คือโอ้มันต้องภูมิใจเนาะแม่เนาะ
3: แม่นแม่ดีใจว่าซั่นยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
2: เออดีใจดีใจขอบคุณหลายๆ
3: แม่ดีใจโอ้แม่อยากเว้าสู่ฟังนี่ซั่นดอก
2: อีแม่กินต่อเนื่องได้ครับแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ําตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮา
3: จ้า
2: ปกติจังซี่มั้ยครับแม่
3: จ้าๆๆ
2: การกินดีกินไข่แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
3: ้
2: อ
3: แม่กินต่อเลยแม่สั่งรอสิหมดนี่แม่ก็สั่งไว้นี่ล่ะแม่ย่างมันหมดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
2: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่4 500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจักหน่อยก็สิได้ลงจองอีกก็แม
3: ่จ้าๆแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบ่ม่วนแท
2: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ําเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
3: จ้าก่อน
2: คุยแล้วเนาะวันนี้กาแฟก่อนค่ํามั่นใจแล้วเนาะ
3: แม่ดีใจก็ยังว่าบ่มีก็สิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยซั่นดอกแม่วะ
2: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
4: อันของอังคณาที่ว่าสร้างหมดก่อนกาแฟย้ายหมดแล้วว่าสิสร้างขอสร้างอีกว่าซั่นจ้า
2: ได้ครับ
4: กินดี
2: ครับ
4: สำหรับคนกินดีคนมาคนเศร้าปวดเศร้าเมีย
2: ค
4: นมาคนกินคือ
2: ครับผม
4: อันตะก้อนอันสร้างไปซี่กองก็ได้ข้าวเหลียงดอกละสร้างมือมือก็ได้รับรวดเร็วท่านใจอยู่ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด
2: ้อได้ครับได้รอบนี้ก็เอา4กล่องเหมือนเดิมเนาะ
4: แม่รอบเนี่ยจะได้รอบเนี่ยจะได
5: ้4กล่องคือเก่า
2: 4กล่องคือเก่าเอาอย่างแถมแม่เป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าบ่
4: มันมีของแถมมีอย่างไรคะ
2: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
4: ผ้าขนหนูนั่นใหญ่บ
2: ่ใหญ่ครับเป็นผ้าขนหนูใส่มาตรฐานแล้วครับ
4: โอ้ทองจะขอแก้วกาแฟให้ย่าให้เรามาส่งกาแฟเล่า
2: เป็นแก้วกาแฟเน
4: ค่ะค่ะ
2: ไป
4: เอาแบบเก่าแล้วจะเด้อเพราะว่าคนกินดีหลายคนติดใจหมดแล้ว
2: โอ้ยดีใจครับได้เดี๋ยวผมจะรีบจัด
4: สุขภาพคนจะดีขึ้นคนเก่ากินเขาได้นอนหลับ
2: อีเมียยังก่อนอีเมียเฮาน่ะซื้อเล่นแล้วซื้อแม่ยังก่อน
4: อันย่าเขียนเอาแม่บอกคนแน่ซะมันสบายดีซ่าน
2: เ
4: ด
2: ี๋
4: ยวเฝ้าซ้ําพูด
0: นี่เว้านี่นะ
2: อ่ะแล้วแม่เถียน
0: จ้า
2: เป็นจังได๋เป็นจังได๋กินกาแฟก่อนค่ำแล้วเว้าสู่ฟังในเปียง
0: ต้องมีแห้งเนาะสบายปวดแม่ก็บ่ปวดแม่ก็เศร้าปวดหม่องใดเอาอย่าท่าก็เศร้า
2: อือน่ะมันนวดกับใครแม่บ่ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆแม่เทียนสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันควรยืนได้อีกเด้ออย่าเดี๋ยวรอบนี้ลูกแคมแก้วกาแฟไปให้ได้แม่เด้อเป็นแก้วนะย่างดีเลยครับผม
0: เอาอย่ามองเป็นหยัง
4: อ๋อแก้วกาแฟบ่ผู้เจ้าอย่ามองเจ้าคือหยัง
2: ได้เอาน้ํามันนวดก็ได้ครับแล้วแต่แม่ครับ
4: เจ้าเจ้าหยังเอายาเอาน้ํามันนวดก็บ่
0: จ้า
2: เอาเป็นน้ํามันนวดเย็นคือเก่าเน
4: า
2: ะสูตรเย็น
4: ที่เขาใช่ใช่น้ํามันนวดจะได้บ่านี่เพิ่นว่านวดใส่หม่องใดก็เซาเพิ่นว่า
2: อ่าได้ครับเดี๋ยวแถมน้ํามันนวด
4: กาแฟบ่แก้วกาแฟบ่เอาแล้วจะได้แก้วบักอดอัน
2: น้ํามันนวด
4: เอาแก้วไม่เพิ่นเพิ่นสนองน้ํามันนวด
2: ได้ครับพี่ตามใจเพิ่นแล้วล่ะเนาะได้ครับเดี๋ยวผมจะ
4: แม่นๆๆจ้า
2: จ้าขอบคุณอ
4: ายุ90กว่าแล้วเด้เพิ่นว่าเพิ่นกินเพิ่น95แล้ว
2: กินแล้วก็บ่หัวใจสั่นบ่หยังเนาะพี่เนาะนอนหลับปกติ
4: บ่โอ้ยเพิ่นว่าดีหลายตั้งแต่กี้บ่อยากลุกบ่อยากนั่นปวดเก็บคิ้งปวดโตเมียหลาย
2: อัน
4: บัดนี้เพิ่นว่ามากินอันนี้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นมีกําลังเฮือดสระตะวางใจเฮือดอยู่ตะวางลูกยามบ่ได้เพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงแ
2: หน่อ๋อครับเอาว่าตั้งแต่ร่างกายเพิ่นดีกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นก็สิค่อย
4: ไข้เป็นบ่ปวดบ่เจ็บใส่นั่งเออเป็นหยังบุญหยังวาสนาซ่านได้ยินเสียงพระเจ้าบอกให้มากินกาแฟรุ่นนี้ว่าซั่นกินแล้วแม่ก็ซะมันกินข้าวแซ่บนอนหลับซะตะกี้แม่แล้วบ่เป็นจังซี่ปวดไส้ก็เซาเบาแวงคือจังบ่เป็นหยังตองลูกยางบ่ได้แม
2: ่โอ้ยให้ได้บุญหลายๆเด้อเด้อเฮ็ดบุญน้ําพ่อน้ําแม่เด้อจ้า
4: จ้าจ้าสาธุ
2: จ้าค่ะ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: บ่อยากเฒ่าว่าซั่นไผก็บ่อยากเฒ่าเด้เนาะแม่เนาะเราก็อยากมีชีวิตอยากมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสิได้ดูแลเบิ่งแย่งคนที่เฮาฮักไปโดนๆนั่นๆนะครับเนาะบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศสบายๆครับกับบักลาก่อนค่ำคนปากเป๋ๆเว้าเว้ๆถูจ้าถูจ้ากับคุณอีพ่อแดงหอมกระโทกจากท่าเกวียนวัฒนานครสระแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่อุบลสอนชัยจากหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลครับนวดเย็น1เขียว1 300บาทแม่สว่านเหล็กการกูลจากสว่างแดนดินครับกาแฟ2กระใสเซน1สบู่อาบน้ํา1ก้อน 1,125 บาทแถมนวดเย็นพ่อเล้งฝาละมีครับจากร้านเสริมสวยจอยสีเมืองใหม่ตำบลนาค่ำอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลพุล่ะครับบำรุงสายตา1กาแฟ4กล่อง 1,650 บาทแถมผ้าขนหนูแม่อนงช่างชัยอันนี้เอื้อยยายจืดได้นี่นะครับจากทางโน่นไว้หนองวัวซ้อเอากาแฟ4กล่องแถมนวดเย็นเด้อหนุ่มบ่อยเด้อว่าสั่นขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับแม่ทุมี
1: จ้ากาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่ทุมีเอาอะไรแถม
1: ผ
0: ้
1: าขนหนูล่ะลูก
0: ผ้าขนหนูเหมียนเดิมเนาะแม่เนาะ
1: สีฉูดฉาดให้แม่เนี่ยเด้อ
0: สีฉูดฉาดจิ๊ดจัด
1: สีพ่อวานพ่อวานแม่สั่งมาแล้วล่ะข้าเจ้ามาคือทําแม่
0: อืม
1: ที่อยู่ให้ก็เอาเบอร์โทรหังอยู่ดิข้าเจ้าบ่โทร
0: เออให้อีแม่โทรนั่นแหละอีแม่ก็สิได้ของแถม
1: ของแถมของแถมใดข้าเจ้าคือเก่าดีลูกแม่บ่
0: ดีอ้าวขอบคุณอีแม่หลายๆเด้ออีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดให
1: ้บ่ลูกฟังน้ำข้าเจ้าล่ะ
0: ฟังน้ำข้าเจ้ากับพ่อมวนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: ดีไม่แห้งความเจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุสมพรอีแม่คือกันเด้อครับเด
1: ้อ
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมหลายๆครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเด้อนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับยาวต่อยาวต่อสูงไว้ใจเกินร้อยปิดเบรกเศร้ามีแห้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพร้อมกับบทเพลงมวนๆจวดจัดฝาดบึ้มคือเก่าอีพ่ออีแม่อย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใสเด้อ0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธี

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นน่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: า1ครับแล้วก็กาแฟ4นะครับ
1: ครับคุณ
0: เป็น 1,650 บาทเอาอะไรเพิ่มอีกไหมพ่อ
1: เอาแค่นั้นหรอมั้ง
0: ครับของแถมล่ะครับพ่อประเสริฐรับเป็นอะไรจ๊ะ
1: มีอะไรมั้งของแถมลูก
0: ของแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวครับพ่อครับ
1: เอาสบู่ล้างหน้าก็แล้วกัน
0: ได้เลยสบู่ล้างหน้านะพ่อล้างสบู่ล้างหน้านี้สามารถถูตัวด้วยก็ได้นะพ่อนะ
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับได้ๆๆครับพ่อประเสริฐอ้วนโสดาที่อยู่เดิมเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับๆโอเคพ่อขอบคุณมาก
1: ข้อมูลมีไหมเหรอ
0: มีครับมีครับพ่อถ้าเกิดว่ารู้จักชื่อนามสกุลนี่มีข้อมูลแน่นอน90
1: ข้อมูล
0: 90หมู่9ตำบลฝั่งแดงนะพ่อนะ
1: ครับผมคร
0: ับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะพ่อนะ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ค่ะว่าจะสั่งยานวดนะคะ
0: ยานวดเอาสูตรไหนบ้างครับ
2: สูตรเย็นกับสูตรร้อนหรือเปล่าคะเขาเรียก
0: ร้อน1เย็น1นะครับเป็น300บาทเอาอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมจ๊ะ
2: อ๋อไม่ค่ะไอ้ส่งนี่มีส่งอยู่ใช่ไหมคะ
0: ส่งค่ะส่งทุกวันค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์บ้านเลขที่ผู้รับสินค้าได้เลยครับส่งคุณอะไรครับ
2: อรัญญาค่ะ
0: คุณอรัญญานามสกุล
2: โรจนรัตน์ค่ะ
0: เลือดอะไรนะ
2: โรจนรัตน์ค่ะ
0: โรดจะนะ
2: ร
0: ัตนะนี่นะ
2: ค่ะ
0: อัดออ่างรอเรือรอหันถอถุงถูกไหม
2: ออ่างรอเรือ2ตัวแล้วก็ถอถุงค่ะ
0: ครับผมบ้านเลขที่ครับ
2: 292ค่ะ
0: 292หมู่ที
2: ่หมู่18
0: ตำบลจ้ะ
2: บ้านศิลาตำบลศิลาค่ะ
0: ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะจ๊ะ
2: ค่ะ40,000
0: 40,000ท้วนนะจ๊ะโอเคจ้าได้เลย
2: เบอร์โทร
0: เบอร์นี้ไหม
2: ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค8712ลงท้ายนี่เนาะ
2: ค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: ส่งวันนี้ไหมคะ
0: ส่งวันนี้ถึงลูกค้าวันพรุ่งนี้ครับ
2: อ๋อ
0: ครับครับขออนุญาต
2: รวมค่าส่งนี่ยังรวมค่าส่งนี่ยังคะอีก300
0: ค่าส่งไม่ต้องเสียครับจ่ายเฉพาะค่าสินค้าค่าส่งบริษัทออกให้ครับ
2: อ๋อค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ประมวล
3: แม่ได้รับของเด้อ
0: ขอบคุณอีเมลหลายๆที่โทรมาบอกเด้อ
3: จ
0: ้าจ
3: ้าอันใช่เพิ่งๆแม่ขอเพิ่งกลับเพิ่งๆเนี่ยได้อันใบเปิดให้แม่ฟังไป
0: ครับผมคันฟังคันอีเมลอยู่น้ำวิทยุบอแม่นขอแล้วบ่ได้อยู่แล้วก็ว่าบ่ได้ฟังเด้อ
3: แม่บ่ได้อยู่วิทยุช่วงแม่ไปเฮ็ดเวียก
0: จ้าถ้าบ่ได้อยู่น้ำวิทยุถ้าบ่ได้อยู่น้ำวิทยุบ่ต้องขอเพราะว่าจังได๋ก็บ่ได้ฟังมันเปิดไปเฮาไปฟังอยู่โกกบักม่วงบ่ได้เด้แม่เอ้ยยามเฮาอยู่น้ำวิทยุเฮาค่อยขอเด้อครับผม
3: จ้า
0: สวัสดีจ้าคุณแม
3: ่
0: จ้าโอ้ยนี่ล่ะผู้ว่าบ่ได้ฟังย้อนเจ้าของบ่อยู่น้ำวิทยุสักเดี๋ยวดีสวัสดีครับเอาลุดไปซ้ำ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายนะครับพูดคุยนะฮะกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จ้าค่ะแม่ร้อนผมมีนะได้รับสินค้าแล้วเมื่อวาน
0: ได้รับสินค้าแล้วนะจ้าแม่จ๋าจ้าขอบพระคุณแม่มากนะครับแม่ร้อนนะครับ
4: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ฮัลโหล
0: ครับผม
5: บอยแม่แซงกาแฟ4กล่องแม่ละ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
5: เอาน้ำมันร้อนเย็นเอาสูตรร้อนนอน
0: เอาสูตรร้อนเนาะแม่เนาะได้ครับคุณบุญเรืองสุทธิประภาเนาะแม่บุญยศนี่เนาะ
5: จ้า
0: โอเคครับ
5: น้องสาวชื่อว่าบุญยศ
0: ครับ
5: น้องสาวชื่อว่าบุญยศแม่
0: เอาแม่บุญเรืองเอาเป็นสูตรเย็นเนาะรอบนี้เนาะ ศูนย์ห้องศูนย์ห้องโอเคครับแม่บุญเรื่องครับขอบคุณหลาย
5: ๆแต่โอ้แม่สร้างหลายเลยเด้มือจะสร้างอีกอยู
0: ่จ้าแม
5: ่สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อย
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะแม่เนาะ
5: โอ้ยแม่ขาดจะแอวนอนว่าเสียงมันเป็นจริงตรงมับเลยบ้านเน
0: ี่ยครับอีแม่เอาขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณแม่บุญเรื่องครับครับแม่
5: จ้า
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสุเมธครับ
6: ครับ
0: ครับ
6: แม่ฮาง
0: ครับพ่อ
6: ครับเจ้าเรื่องเดียบ
0: อันใดพ่อว่าบังดู
6: ฮางทำมาหลวงพ่อเสริมไม่ฟังคำยา
0: อ๋อครับหลวงพ่อ
6: จำนะ
0: ได้หลวงพ่อเสริมเปิดไปหลาย
6: หลวงพ่อเสริมระวังดีเด้อ
0: ครับเปิดไปหลายรอบอยู่เดี๋ยวเสียหามาเสริมได้ครับพ่อเด้อ
6: มันเป็นฟังหลวงพ่อเสริมมาแล้วแล้วเราดีจังเลย
0: ครับพ่อได้ครับได้ครับ
6: ฟังเพียงกันนะ
0: เอาเพียงอย่างครับพ่อสุเมธ
6: เออยาก็ได้แล้วละบอกท่านได้เพื่อดอกว่ากินไข่เรือตาจะฟังอยู
0: ่บอกซื้อเพียงเลยครับพ่อเดี๋ยวสายเขาไหลอยู่พ่อฟังเพียงอย่างครับ
6: เออสาบานบักเน่าเด้อ
0: สาบานครับครับโอเคครับพ่อขออนุญาตรับสายสอนครับสวัสดีครับแม่มารีครับ
7: ฮัลโหลค่ะพอดีเลยสั่งยานวดค่ะ
0: ยานวดเอาสูตรไหนบ้างครับ
7: สูตรร้อนกับสูตรเย็นรวมกันค่ะ
0: สูตรร้อน1เย็น1ครับผม300บาทนะครับ
7: 300บาทเก็บเงินปลายทางค่ะที่อยู่เดิม
0: ที่อยู่เดิมรอนานเหมือนเดิมนะจ๊ะ4วันประมาณโดยประมาณ 3-4 วันนะจ๊ะของอรัญญประเทศได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายซ้อนนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับนะฮะสายนี่เพิ่นโทรมาหลายรอบแล้วสายสอดมูครับบ่ได้รับจักเทื่อสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
8: โทรศัพท์ป้าไม่ดีละมั้งป้านริน
0: ครับป้านรินควรสนิทครับ
8: ใช่ป้าทั้งนครนายกน้ำท่วมส่งมาได้ไหมลูก
0: ตอนนี้น้ำลดหรือยังครับป้า
8: ทางบ้านป้าไม่ท่วมนะ
0: อ๋อได้ส่งได้ครับส่งได้ครับป้าเอาอะไรบ้าง
8: กาแฟ4กล่องจ้ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทป้าเอาอะไรแถม
8: จ้ะผ้าเช็ดตัวสีเขียวได้ไหม
0: ผ้าเช็ดตัวสีเขียวมีครับป้ามีครับเดี๋ยวลูกส่งให
8: ้ตอนนี้ไอ้ยาสมุนไพรตามันยังไม
0: ่
8: หมด
0: อ๋อได้
8: กาแฟกล่อง
0: ได้ครับได้ครับสถานียังซ่อมอยู่นะครับป้าน้ำท่วมห้องส่งพังหมดเลย
8: ใช่ๆนี่ป้ารู้อยู่ป้าว่าไม่ได้ฟังเลยช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าฝนมันตก
0: น่ะของที่สถานีนี่น้ำท่วมถึงเพดานเลยเป็นผ้าขนหนูสีเขียวหรือเสื้อสีเขียวนะ
8: เอาผ้าขนหนูจ
0: ้
8: ะ
0: ผ้าขนหนูสีเขียวโอเคครับป้าครับเดี๋ยวลูกจัดส่ง
8: ให
0: ้ได้ครับได้ครับกำลังเร่งซ่อมอยู่นะป้านะมันเสียหายเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วทีนี้มันเอาออกไม่ทันน้ำมันมาเร็ว
8: จ้ะป้าเข้าใจป้าเข้าใจ
0: รู้ครับป้าขอบพระคุณครับป้าขอบพระคุณป้ามากนะครับป้าโชคดีมากเลยที่ไม่ท่วมเนาะป้าเนาะ
8: จ้า
0: ขอบคุณครับป้าสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ชื่นโคตรคมจากโคกผู้พานสกลนครนำเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นนวดร้อนเนาะอีแม่ผมเนาะนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำแม่ตุนแสนสุภาพเอาเบอร์มูโทรมาแม่ตุนเด้อนี่แม่ตุนเด้อนี่ก็บอกฟังลูกซ้ายมันหลายตุนซะนี่แม่ตุนนำสกุลยังไม่เคยสั่งหลายเทื่อแล้วบ่ดว่าเอาส่วนสิคุยกันรู้เรื่องนะครับอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นแล้วก็ขอเพลงนี้ไว้ไวยพจน์ลาบวชครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ยืนใจลอยคอยแฟนครับงานเพลงที่คุณแม่สายยนต์นะครับแนะนำเขาสู่รายการกันมาอีเมียได้รับของเลดี้นุ่มบอยวาสันพ่อประมูลทำวลีอีพอโทรใหม่เด้อครับสายแวบๆวังหันแม่หรือไทยรัฐสายเมืองคุณแม่ก็ได้รับของแล้วขอบคุณร้านไทยเจริญจากตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลครับเอากาแฟ2กระใสเส้น1เป็นโปรยอดฮิตเลยแถมนวดเย็นกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทแถมนวดเย็นอันนี้เป็นโปรยอดฮิตนะครับถือว่าคุ้มค่านะฮะได้3พลังบวกได้กาแฟได้กระใสเส้นและก็ได้น้ำมันนวดเข้าไปครบเซตเลยสำหรับผู้ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดแอวกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะผู้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินยากับหมอปวดกับหมออยู่ก็ทานได้นะครับของเราเป็นสมุนไพรสกัดสามารถทานคู่กับยาหมอได้เลยที่สำคัญคนแก่คนสูงวัยคนไม่เคยทานกาแฟหรือกินกาแฟอันอื่นบ่ได้นะครับมันหากมันอันนั้นอันนี้แน่ฮะทุกคนว่าแต่ลองมากินกาแฟก้อนคำนะครับทานได้ไม่หัวใจสั่นนะครับด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรกว่า32ชนิดที่เฮาสกัดมาอัดแน่นไว้อีเมียเอ้ยมีแต่แนวดีๆเด้เออคันไลมันก็คือสิหน้าบ่เบิดดอกยกตัวอย่างเช่นก็แล้วกันสารสกัดจากถังเช่าถังเช่าที่เราใช้เป็นถังเช่าจากทิเบตเกรด VIP นะครับโล่นึง2ล้านกว่านะครับไอ้อันนี้คือเป็นจากที่สูงทิเบตมันจะแพงนะครับแต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่โล่นึงเลยหมายถึงว่าเราก็ใช้ในสัดส่วนที่เหมาะเจาะเหมาะสมนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นคอลลาเจนนี่มีถึง3ตัวครับไม่ว่าจะเป็นไดเปปไทด์นะครับหรือว่าจะเป็นไตรเปปไทด์นะครับหรือจะเป็นไททูครับที่ดูแลเรื่องคอต่อไขคอกระดูกอ่อนและกับผิวพรรณไปในตัวพร้อมและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังมีสารสกัดจากถังเช่าเจียวกูหลานนะครับโสมเฮ็ดลิ้นจือตังกุยสารสกัดจากกระบองเพชรอู้หลายแนวนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับร่างกายเอาไปกินเอาไปดูแลเอาไปเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของเด้อครับนี่คือกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพบ่เฉพาะผู้เฒ่าเด้ครับผู้วัยรุ่นวัยทำงานนะครับผู้เฮ็ดงานเด้อนอนน้อยนะครับหรือว่าผู้ที่ดื่มมักดื่มมักสังสรรค์มักแห้งนี่ลองเบิ่งเด้ครับผู้ใดไปดื่มหนักๆมามื้อนั้นผมปวดหัวตึงๆมาเนี่ยผมใส่แก้ว1 2ซองเลยห่วยน้ําคนๆแน่จักหน่อยนี่นะครับว่าท่านพอหาหน้าที่แล้วอาการปวดหัวนักหัวนี่สวงวะออก เอาไว้แก้ไขสถานการณ์ครับสารภูแห้งผู้เมาข้างนี่ก็ได้การได้ครับเพราะว่าสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนี่แหละครับมีแต่เน้นๆที่สําคัญกินต่อเนื่องได้ไม่มีผลเสียกับร่างกายเพราะว่าเป็นสมุนไพรสกัดคันเป็นหยังบ่าวบ่อยเป็นก้อนหมู่ครับผมแกะมือละกองละกองมือใดแขกมาหามือละ2กอง3กองผมกินอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนผมจะกินเศร้าซ่องแรงซ่องเป็นบ่เดี๋ยวนี้ตื่นมาปุ๊บนี่ผมต้องทื่นเลย2ซ่องเศร้า2ซ่องเศร้าบ่ทันแล้วนี่นะครับสวยมาได้จักหน่อยนี่มือใดเมื่อยๆนี่ก่อนสิเที่ยงหรือเที่ยงกินข้าวแล้วนี่ใส่อีก2ซ่อง ซี่ล่ะมันบ่แม่บ่ทันแล้วเด้อ่าลังมือนี่ตกคำยำแรงมาบ้าอยากกินกาแฟแต่ว่าสันอยากซื้อๆนำอีก เดี๋ยวนี้ส่งเทละส่องคือมูบ่เป็นมันแก้ไปเลยบ่บ่อยก็ได้นี่แหละครับเนาะกินรสครับแม่กินแล้วคันเฮาดีกับสุขภาพนะครับไม่มีปัญหากับร่างกายแน่นอนนะครับอาจสิมีปัญหาแต่กระเป๋าเงินแน่จักหน่อยแหละครับเพราะว่ากินแล้วมันแซ่บกินแล้วมันขยันเฮามีแห้งเฮาก็ไปหาเวียกหาการหางานเฮาก็หาเงินให้ครอบครัวเฮาได้ครับร่างกายเราแข็งแรงเนาะอีพ่ออีแม่เนาะซื้อแนวมันไร้สาระกินแล้วทําลายเจ้าของเรายาปาปิ้งแนวผู้มักนั่นนะครับก็ยังพากันกินแม่นบ่ทั้งที่รู้ว่ากินแล้วมันมีผลเสียกับตับกับไตกับร่างกายนะแต่อันที่กินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายจังซี่สิบ่กินบ่คือจังได๋ซั่นเด้บ่าวบ่อยว่าสวัสดีครับพ่ออนันต์ครับเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวเสียงเสียว่างั้นผมย่างออกไปข้างนอกไปคุยกับสร้างมาแป๊บนึงฮัลโหลครับพ่ออนันต์ครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับมาแล้วครับพ่อ
1: กินปันนั่นมันสิบ่คึกปันไก่ตีพุ่นเด้อ
0: ว้ายยังว่าอันเข้าน้ําไก่อัน 5:00 น. 6:00 น. ก็ยังนั่งเข้าน้ําไก่เซ้ยอยู่ในแต่ละมื้อบัดนี
1: ้จังว่าแล้วมันสิคึกปันไก่ตีพุ่นนี่แล้วนะ
0: มันกินแล้วมันได้กําลังเฮานะพ่อบางเทื่อผมเฮ็ดงานหลาย
1: แล้ว
0: มันเมื่อยผมกินจังซั่นอีหลีเพราะว่าตะก่อนนี่ผมกินกาแฟพวกยี่ห้อดังๆน่ะเนาะแก้วละ70บาทผมต้องกิน4แก้วมื้อนึง4แก้วนี่280มากินกาแฟเจ้าของน่ะมันกัดห่วยถือก็กันได้หลายกว่ากันแล้วก็ได้สุขภาพดีกว่ากันไหมพ่อ
1: บ่คร
0: ับผม
1: ค ขั้นกินปนนั่นพ่อว่าแม่นบักใบสายมันก็สิขึ้นพุ่นได้ขนาด
0: ควายจะขึ้นบ่ขึ้นแล้วน้องมาน้องมาวินน้องมาวินนี่ก็ทะลุยาคุ้มมาพุ่นเอ้ยเดี๋ยวนี้พ่อ
1: แม่นแม่น
0: เอาสนาหอดยาคุ้มมาผู้นี้น้องมาวินเนี่ย
1: ว่าเชื่อพ่อกินมาหลายแล้วกาแฟน่ะร้องเบิดตัวอย่าง
0: ครับพ่อ
1: ยาก็ร้องเบิดตัวอย่าง
0: ครับพ่อ
1: ยาเบาหวานพร้อมดันเขาว่าอะไรดีกินมาเบิดผลสุดท้ายมาอยู่กาแฟบ่อยนะ
0: โอ้ยครับพ่อครับคือดีใจ
1: นี่นี่บ่อย
0: คือดีใจแท้เน
1: า
0: ะครับพ่อครับ
1: เรื่องพ่อกับกินกินประจำเอกบ่ท่านเบิดกระสั่งบ่ท่านเบิดกระสั่ง
0: ครับพ่อครับ
1: แต่ว่านอนหลับดีกินข้าวก็แซ่บนะ
0: มันที่สุดของมนุษย์เลยพ่อกินข้าวแซ่บนอนหลับนี่คือหลายคนเขาปรารถนาได้เด้อโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ย
1: ยาเขาว่าดีๆนะขวดละ 1,000-2,000 จะซื้อมากินเบิดบ่คือกาแฟรุ่นเนี่ยมี
0: กันว่าคือกาแฟก่อนค่ำดอกเนาะพ่อเนาะ
1: แมนกาแฟก่อนค่ำนี่บ่แม่นย่องเด้อ
0: ครับพ่อครับ
1: กินยามาหลายแล้วกินหยังมาหลายแล้วยาเบาหวานก็กินมาหลายแล้วบ่คือกาแฟ
0: พวก
1: ที่เป็นเบาหวานน่ะ
0: ครับพ่อเอาอีพ่อก็เป็นเบาหวานนะแม่นบ่
1: แม่นเบาหวานความดันไขมันอยู่นี่เบิดแม่นบ่อย
0: โอ้ยสอล่อๆศูนย์รวมโลกตัวนี้เนาะพ่อเนาะ
1: แม่นบัดนี้ช่วงกับช่วงต้องร่างกายก็ต้องแข็งแรงขึ้นเยอะ
0: นั่นดีนั่นดีมันก็สิคอยไข้ไปเรื่อยตัวพ
1: ่อดีโยดีโยดีโยบ่อย
0: ถือว่าตอบโจทย์สุด
1: กินมาหลายแล้ว
0: ครับ
1: ยาก็กินมาหลายแล้ว
0: ครับ
1: แฟก็กินร้อนเบิดทุกอย่างแล้วก็ว่าอะไรดีก็ได้ก็บ่ได้ว่าให้เขาหรอกอันของอันนั้นอันนี้นะ
0: ครับพ่อคร
1: ับ แต่ว่ากินมาหลายแล้วคงก็ไม่ยุ่นนี่ละ
0: ครับ
1: มาอยู่กับแฟบ่อยผมก็ไม่เห็นนะยังว่า
0: โอ้ยขอบคุณพ่อ
1: โฆษณามาเนี่ยหลายๆนะก็ร้องมาเบิดเด็กของโฆษณามาหลายๆนะ
0: ครับพ่อ
1: จังเป็นยาจังเป็นกาแฟร้องมาเบิดอันอื่นกาแฟอื่นไม่กินแล้วหัวใจสั่น
0: ครับผม
1: พ่อกินบ่ได
0: ้ครับมากินก้อนค้ำนี่คือกินได้เนาะพ่อเนาะ
1: มากินก้อนค้ำนี่หลดกินข้าวแซ่บนอนหลับดี
0: ครับพ่อเอา
1: น้ำหนักจะขึ้น
0: ขอบคุณหลายๆได้ครับได้ดูขออย่ารับสายสอนเนาะพ่อเด้อขอบคุณที่พ่อหลายๆเด้อครับพ่ออันนั้นเด้อ
1: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สมัยครับ
2: จ้าทำกาแฟจ้าก
0: าแฟเอาจากกองครับแม่สมัยครับ
2: 4กองจ้า
0: 4กอง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
2: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นจ้า
0: แถมนวดเย็นเนาะแม่สมัยประชาราษฎร์ที่อยู่เดิมนะจ๊ะ
2: จ้า
0: จะเอาเด้อลูกไส้จ๊ะส่งให้เด้อแม่เด
2: ้อขอรูปนั่นเลยจ้า
0: ขอรูปซื่อๆอย่าหยิกเด้อ
2: จ้า
0: ไอ้เพิ่นบ่รู้ว่าดีเจเล่นมุกได้นี่นะครับขอรูปดีเจมันคนละรูปอันนั้นมันรูปแข้งรูปขาอันนี้รูปภาพว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็บ่ว่าจังซี่เนาะเพิ่นบ่ทันมุกโคตรสงคือใดบ่เนี่ย0902927444ครับคือเหมือนพ่ออนันต์ท่านพูดนะครับว่าก่อนค่ำนี้กินแล้วบ่หัวใจสั่นกินข้าวแซ่บนอนหลับตอบโจทย์สุขภาพเพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตจริงๆนะครับสวัสดีครับคุณพ่อประมูลครับ
3: อันสั่งกาแฟนะครับ
0: เอาจักกองครับคุณพ่อ
3: เอา4กองครับ
0: 4กองอีพ่อเอาอย่างอื่นน้ำบ
3: อเอาสบู่ย่างละก่อนครับ
0: สบู่อาบน้ำ1ล้างหน้า1บ่พ
3: ่อครับ
0: เป็น 1,160 บาทพ่อเอาอะไรแถม
3: เอายานวดสูตรเย็นคร
0: ับ แถมเป็นนวดเย็นนะพ่อเน
3: า
0: ะ
3: ครับ
0: ครับผมได้ย่อนได้ย่ออยู่ตัวพ่อกาแฟก่อนค่ำ
3: ได้อยู่ครับ
0: ครับผมเอ้ยนักแน่นคักได้นี่ได้อยู่ครับนี่คือเข้าใจแล้วคนเว้าหน่อยบ่เว้าหลายนี่เข้าใจความรู้สึกเลยคันว่าได้อยู่ครับนี่คือเข้าใจกันแล้วนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ครับผมแถมเป็นนวดเย็นนะพ่อนะ
3: คร
0: ับ โอเคครับพ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้อ
3: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ วัดของแต่ละคนบ่คือกันครับอย่างอยู่บ้านนี่ฮะบางคนก็เป็นคนบ่ปากบ่เว้าโทรศัพท์มานี่เว้าสั่งของได้นี่ถือว่าเก่งแล้วเด้แต่ฮะบางคนก็สื่อสารเก่งคือจังพ่ออันนั้นนี่ห้วยมันอยู่ใกล้ผมนี่ผมสิเอาอีพ่อแล้วมาจัดรายการนําแล้วเว้าเป็นแล้วขอเพลงม่วนพร้อมเด้แล้วขอแต่เพลงดีๆนะครับสิเอาภูมิปัญญาผู้เฒ่าผมมักผมอยู่น้ําผู้เฒ่าตะน้อยตนะครับอยู่น้ำตาน้ำย่ายเดี๋ยวผมสิมักนอนฟังผู้เฒ่าคุยกันนะครับเพิ่นก็มักไล่หนีหรอกผมก็บ่หนีหนีไปผมก็มาล้อมป้อมแปมอยู่ใกล้ๆแถวนั้นล่ะฟังเขาเจ้าโสกันแต่ก่อนพ่อใหญ่ผมเพิ่นเป็นนายห้อย เออเพิ่นเป็นนายห้อยแม่นบ่ย่ำเพิ่นไปไล่งัวไล่ควายลงเมืองลางเพิ่นไปโคราชไปค้าไปขายนี่ย่ำเพิ่นกลับมามาซุ่มอยู่บ้านพ่อใหญ่ผมนี่เพิ่นก็สิมักใส่ผมไปซื้อเอาซื้ออันนั้นแต่ก่อนมันบ่มีกฎหมายห้ามเนาะนะครับเจ้าของก็สิได้เงินนะนะครับเพิ่นก็ให้ติปแหมเพิ่นก็สิให้ติปเพิ่นจังซี่นะครับโอ้ยเฮาก็มีความสุขเด้นะครับแล้วก็มาฟังผู้เฒ่าเพิ่นโสกันเพิ่นโสความนั่นเว้าความนี้ผู้เฒ่าเพิ่นก็อยากไล่หนีอยู่ดอกเฮาก็ทําท่านี้ห่างเทื่อก็ทําท่าหลับแต่ว่าหลับตาแล้วฟังเพิ่นคุยกันโอ้ชีวิตขะเจ้าในห้อยมันคือมวนแท้ซั่นเด้ดอกนี่ก็เลยเป็นผู้เฒ่าตาน้อยบ่บ่อยก็ได้

ต้นทางคือหักปลายทางคือเฮานะครับเดี๋ยวคงต้องปิดเบรกจักหน่อยนะครับคุณแม่นะฮะแนะนำเขามาพูดละครับจากทางชัยภูมิแม่ขันทองแตงแดนสายลมฟองว่านองลืมว่าสันเดียวชั่วโมงหน้ากลับมายาวกันต่อดีเจแพ้ว่าหอดใสละเนาะลูกสาวล่ะสิมาเขารายการน้ำอีพอนะครับตื่นละไปมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะแต่เก่าเสาร์อาทิตย์อันสัวเพิ่นสิเสด็จได้เด้ผู้สาวเพิ่นต้องแต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่องก่อน เดี๋ยวทํามาท่านช่วงใดกับเขาช่วงนั้นนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับบอยสุนทรชัยถ้าน้องแพรวามาทันก็ยาวน้ํากันต่อครับ

0: ที่ไม่เป็นไผปูอายคิดน้ำตั้งแต่เจ้าบ่มีเจ้าคิดต่อภายได้น้อละคนที่แม่นแฟนบักอายพ่อผู้ไม่ใจเลยเควเสียได้เด
1: ้รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
3: 57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมา

ายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mưa nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mưa nữa
1: bố mi đó
0: khóc khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมระว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444

0: 444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่ใบผมนู่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: มาลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยค้อนซ่อนไก่ตีนเปมเป้เปมเป้บืนขึ้นกระมือลงนี่แล้วนี่แล้วนอนแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันตัวมันหักต่ำแม่นสิตัดไม่คำแสนสิปั๊มไม่อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงเบรกที่3ชั่วโมงที่3ครับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยยังนางเว้าจาเวเวนำอีพ่ออีแม่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวอยู่มองนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับอยากเว้าจาอยากทักทายหานะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานครับที่เฮาสามารถสื่อสารพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444ครับขอบคุณคุณสังวรแก้วรัตครับจากทั้งตำบลวังท่องอำเภอผักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิครับกาแฟ2กล่อง600บาทแม่หนูคานบุรมจากพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ1กระใสเส้น2กระปุก 1,250 บาทแถมผ้าถุงคุณพ่อประมูลธรรมวลีจากนายมนพเนาะกาแฟ4สบู่อาบน้ำ1ลางหนา 1,160 บาทแถมนวดเย็นวาซันเดนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮานะฮะอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังใจหากันนะครับ0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาท ส่วนสูตรล้างหน้านะครับกลองสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

לעשות.

0: หัวเขาคือเป้าหมายครับก่อนลำมวลมวลฝากอันต่อเน้นแตนแฟนรายการกันไปขอบคุณแม่พระจันทร์วิพรมหาจากเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครเอานวดร้อน2กระปุกครับพอเลิศว่างเอกจากตำบลปะอาวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับนวดร้อนเย็น1คู่คุณแม่สังว่อนแก้วรัตน์นะฮะอันนี้จากภักดีชุมพลชัยภูมิอันนี้น่าจะฟังจากน้องไผ่เพราะว่าติดกันกับน้องไผ่เนาะกาแฟ2กล่อง600บาทเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าสั่นเอานะครับซ้ำเติมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะจ๊ะ
1: นี่ครับแม่
2: จ้าจ้า
1: ครับ
2: บอย
1: ครับผม
2: แม่สั่งอันน้ำมันนวดเด้อ
1: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
2: เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
2: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
1: ได้ครับได้ครับ
2: เอามาล่ำมือวันไหนแม่สั่งเลยเด้อ
1: เอาล่ำก่อนไหนแม่
2: เอาอันถ่ายเปิงซึง
1: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: นั่น
1: แหละได้เดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
2: กาแฟยังอยู่
1: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย้อนได้ย่อบ่
2: ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่อยแม่สิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
1: ่ครับแม
2: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั้นขาบานแม่ยกขาขึ้นเมื่อวานมันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ่
1: อือ
2: คิดว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่หัวเขา
1: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ําเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
2: บ่แม่น
1: มัน
2: แต่เวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขายกขึ้นเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขานี่ถ้านอนสั้นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกับร่างกายเนาะมันสิดังเกียกกว่าเกียกมันสิละพวกเกียกเออดีกาแฟนี่ดียอมรับตัว
1: ค่ะแม่
2: ได้บอกให้พ่อฟังว่าโอ้พอกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพอแล้วก็ย่องน้ำมันนวดเจ้าก็
1: บ่าน้ำมันนวดนี่พอย่องได้สิ
2: ยากระสายเส้นก็น้ำมันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระสายเส้นดีลี
1: โอ้แต่ละว่าชีวิตเลยมันว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วมันว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันว่าก
2: ินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสั่งผ้าขบไปหาหมอเลยละว่า
1: บั
2: ดระหว่างเขาบอกเคยเป็นแน่นี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่ว่าให้บอก
1: แม่
2: บอกตามันไหล
1: แม่ครับมันทำปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับยังเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี
2: ่บ่บ
1: ่ที่นี่แล้วอยากกระใสเส้นมันผู้ใดกินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อยากกระใสเส้นนะครับ
2: จ้าบ้านเห็นแม่นางเฮ็ดเรียกแม่นางเฮ็ดตัวบ้านมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูสันแม่คือเป็นเก่งหลังสันแม่นางสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านางเฮ็ดเรียกนางแม่เฮ็ดของขายเฮ็ดขัวทั่วนะนางขัวทั่วนางเบิดมือเนาะเฮ็ดงานเพราะว่าแม่มันคนพิการต้องนั่งงานนางของแม่แม่ยางไปใช้ทางอื่นบ่ได้
1: ครับผม
2: บ้านแม่ร้านมันมานวดหายมานี่ให้บ้านนี่ยายอยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ท่านเจ้าขึ้นนอนปองหนองดูว่าซั่นบ้านเจ้าขึ้นลูกปองแงงขึ้นบ้านว่าซั่น
1: นั่นเห็นบ่โอ้ดีใจเห็นอีพ่ออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจเนาะแม่
2: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดี
1: แล้วก็สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพต่อเนื่องได้เลย
2: ดีเนาะรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินลองเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟนะว่าซั่นแม่ว่าก
1: ิน
2: ลองเบิ่งเนาะพอแม่มันสิยังบ่กอกแกกกอกแกกนะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแม่
1: นุ่
2: มบดมันเสียงมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้สึกว่ามันบ่อ่อนบันก็กระแม่นางเฮ็ดเหยียบแม่นางเบิดมือเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่เปียกแรงมันสิลูกมันถึงไปยากแม
1: ่
2: บ้านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละและเลยแม่ก็ดูซุ่มให้พอฟังว่าหัวเขาขอลั่นกบแก๊กกบแก๊กบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยอย่าได้โดนละเด้แต่กินกาแฟน่ะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายาม ดีย่อมละจ้าเออตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั้นดีหลาย
1: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋กะอีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
2: คนเฮ็ดคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก
1: ็
2: เลยว่ารู้สึกว่าสุขภาพจิตของก็เออดีขึ้น
1: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
2: แม่นมันสิบ่งดเงียบมันสิบ่อันนี้เน
1: า
2: ะ
1: จ้าแม
2: ่มันสิอารมณ์ดีมันสิอันนี้
1: จ้าแม่
2: พอร่างกายนั่งเฮ็ดเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดชั่วผู้เดียวร่างกายก่อนแซงหอดบ่ลําจะเปิดเพิ่นเด้อฟังอยู
1: ่นั่นเห็นบ่เฮาก็สิมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
2: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
1: ้ครับแม่ครับ
2: จะว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อยากคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นุ่มบ่อย
1: นั่นแหละนั่นแหละครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะ
2: ดีขึ้นเป็นลําดับแม่น
1: จ้าแม่โอเคครับแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: าวไทยเปิงซึงเฮ็ดอุดลูดปั้นหมูนอนเป็นคู่เฮ็ดอุดลูดปั้นหมูนอนเป็นคู่ย้ำเจ้านั่งตั้งหน่อยแล้วมันย่อยย่อนมา090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดี
1: เน
0: า
1: ะ
0: เบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: แก้มข้าว
0: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ0902927444เบอร์นี้เลย
1: ย้อนมันอดบ่ได้เวอร์โอนต้น
0: รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0902927444ขอบคุณอีพ่อประสิทธิ์ฤทธิ์มนตรีเด้อจากทั้งตำบลข้ามวงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเอากาแฟ2กระใสเซน1 1,050 บาทของแถมรับเป็นนวดเย็นเนาะพอเนาะสวัสดีครับแม่เล็กครับ
2: แม่จะได้กาแฟเด้อลูก
0: กาแฟอีเมลจะกอง
2: สี่กองก็เก้าละลูก
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทแม่เล็ก
2: เอาสูตรทอดเด
0: ้อแถมนวดร้อนนะแม่นะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ขอฟังเพลงก่อนนึงฟังเพลงก่อนจะเฝ้าว่า
0: ครับผม
2: น้ำพองอื่นน้ำพองอะล่ะรับน้ำพองรับน้ำพอง
0: ครับผม
2: โอ้ดีดีเลยกาแฟก็ดียังก็ดีแม่ยอมรับเลยนะ
0: ครับแม่
2: นี่ปวดเขาเข้าตากระแจ้งเรียกว่าอันอีกก
0: ็อีเม
2: อาจจะนอนจะหลับยังขึ้นแม่ยังขึ้นแม่เดทแห้งไหมพยายามมันหมดง่ายแม่กินห่อนึงของเพื่อน
0: อืมครับแม่ครับเอาขอบคุณอีเมเด้อลูกขอหยาดรับสายสอดแม่เอาเพลงของจินตลาหรือเอาเพลงของหยาดนภาลัยครับ
2: จ้าเอาอะไรล่ะ
0: เอาจินตลาหรือว่าเอาหยาดนภาลัย
2: เอาหยาดค่ะ
0: โอเคครับครับสวัสดีครับบอยชนท่านชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: กาแฟนะฮอตได้กินแล้วเด้อ
0: กาแฟฮอตแล้วได้กินแล้วเนาะครับเนาะ
2: มันอันน้ำตากับบ่ไหลมันคือแสงแดดกับใครเด
0: ้นั่นเด้นั่นเด้นั่นเด้เห็นบ่สั่นน่ะคุณแม่ใดเนาะนี่ของคุณแม่ใดเนาะนี่พอดีมันบ่ขึ้นข้อมูลแม่หยังงอนนั่นครับ
2: มันมีมันโทรไปมันติดไม่ยิงเอาลงให
0: ้จ้าอีเมย์อยู่จังหวัดใดจ้านี่เสียง
2: ซื้อจังไหนลืม
0: อีเมย์
2: แม่ลืมถาม
0: แม่น่ะแม่ซื้อว่าจังไหนอีเมย์น่ะซื้อว่าจังไหนลูกถามซื้ออีเมย์ล
2: ู
0: ก
2: แม่บัวพันธากอง
0: แม่บัวพันธากองได้ยินครับ
2: อะไรที่มาส่งเมื่อนั้นล่ะ
0: ครับ
2: โอ้ยบ่มีวิทยุฟัง
0: จ้าโอเคอีเมลขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อ
2: แต่ว่าเอาข้อมูลมาให้เด้ออ่านหนังสือบ่ได้ให้เขาเห็นให้ได้มือนั่นนะ
0: ข้อมูลอันใดครับแม
2: ่ฮะ
0: ข้อมูลอันใดจ๊ะ
2: ข้อมูลอันที่อันเอาส่งไปให้ล้าที่บ้านที่อันนั้นนั่นล่ะ
0: อีเมลใส่เบอร์เก่าโทรมาบ่ล่ะ
2: เบอร์นี่ล่ะ
0: โอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
2: จ้า
0: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: สวัสดีจ้าสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
0: กาแฟเอากี่กล่องครับ
3: เอา4กล่องค่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอะไรแถม
3: มันมีอะไรบ้างคะ
0: มีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีครีมนวดมีสบู่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับรับเป็นอะไรดี
3: เอาสบู่ค่ะ
0: เอาเป็นสบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
3: ล้างหน้าค่ะ
0: เป็นสบู่ล้างหน้านะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้านะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: แม่สิวอาสนาชัย
0: แม่สิวนามสกุลอาสนาชัยนะครับ
3: อาสนาชัยจ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่
3: 4/1 หมู่ 8
0: ตำบล
3: บึงเนียม
0: บึงเนียม
3: บ้านสงเปือยนะคะ
0: บ้านสงเปือยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นนะแม่เน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: บ้านเดียวกับน้องกุ้งนั่งตัวนี้แม่นบ่
3: แม่นค่ะกระติบจับเพี้ยนกุ้งนั่งล่ะค่ะ
0: โอ้ขอบคุณแม่สิวหลายๆครับอีแม
3: ่ค่ะ
0: อีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
3: อยากฟังเพลงบ่
2: ฟังหรอก
0: โอเคแม่จ จ้า
3: ลูกเพียงยังก็ได้
0: จ้าลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อแม่เด้อ
3: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านศูนย์ไพรก่อนค่ำครับ
4: ฮัลโหลครับสั่งกาแฟนะครับ
0: กาแฟเอากี่กล่องครับ
4: เอากี่กล่องเนี่ยพาเอา 1,000 ครับ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอะไรแถมจ๊ะ
5: เอาของแถมเสื้อ
4: เอาเสื้อครับ
0: แถมเป็นเสื้อนะครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับของคุณธีรพัฒน์โพสิริรัตน์นี่เน
4: า
0: ะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
4: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
6: ซื้อสมุนไพรก้อนคำค่ะ4กล่อง
0: กาแฟก้อนคำ4กล่องนะครับ
6: ค่ะแถมน้ำมันนวดเย็นเด้อ
0: แถมนวดเย็นได้เลยครับลูกขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรจ้า
6: คุณแม่วิรัตคาสมบัติ
0: แม่วิรัตคาสมบัตินะแม่นะ
6: ค่ะบ้านเลขที่116/8
0: 116/8หมู่ที่เท่าไหร่จ้าม
6: ันอยู่สี่แยกใบพัดนี่ค่ะอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: 4แยก
6: ลานจอดรถ
0: ใบพัดลานจอดรถอะไรแม
6: ่ลานจอดรถหน้าบ้านนี่ค่ะมันจะมีช้างอยู่4เชือกนะคะ
0: อ๋อ4แยกใบพัดตำบลอะไรจ้าแม
6: ่ตำบลท่าเชิงชุม
0: ตำบลท่าเชิงชุมตรงนั้นเขาเรียกถนนอะไรตรงที่แม่อยู่นะครับ
6: ถนนใบพัดค่ะ
0: ถนนบายพาสสี่แยกบายพาสตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครนะครับ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ไม่มีหมู่เนาะเพราะว่าท่าเชิงชุมนี้ไม่มีหมู่เนาะเขาเรียกชุมชนอะไรจ้าแม่ชุมชน
6: ชุมชนบายพาสตลาดบายพาสค
0: ่ะโอ้ชุมชนสี่แยกตลาดบายพาสนะครับ
6: ค่ะค
0: ่
6: ะ
0: โอ้ผมเคยไปซื้อเห็ดอยู่บ่อยอยู่ตรงนั้นนะเวลาผ่านไป
6: ใกล้ๆตลาดนี
0: ่
6: แหละ
0: อ๋อครับแม่ครับได้เลยได้เลย
6: ขอฟังเพลงหน่อยนะคะ
0: ได้ครับคุณแม่ฟังเพลงอะไรครับ
6: สาวบ้านโคกกลาง
0: สาวโคกกลางได้ครับของแม่จะเป็นคิวที่3นะครับ
6: วันพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อลืม
0: วันพรุ่งนี้ครับแม่ครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับของแม่สาวโคกกลางจะเป็นลำดับที่3นะครับ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: อาจจะได้ฟังหลังจากนิยายธรรมะนะแม่นะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ได้ครับคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับครับสวัสดีครับแม่
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าขอบคุณอีพอผมอีเมลผมหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันมากนะครับอีกหนึ่งเบอร์ที่ยังไม่ได้รับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะกดเข้ามาเรื่อยๆนะฮะมันมีเบอร์ที่ผมยังไม่ได้รับอยู่เบอร์ที่ลงท้าย3377เบอร์ที่ลงท้าย3247นะครับท่านโทรเข้ามาแล้วมันติดสายซ้อนบ่บ่อยหรือบ่ได้รับอย่าเฝ้าเครียดเฝ้าขมเด้อกดอีกครับกดย้ำๆกดเน้นๆเข้ามาเอาให้ได้พุ่นละครับให้ได้สั่งให้ได้คุยกันพุ่นละนะครับค่อยย่อมคันบ่ได้คุยอย่าย่อมแพ้ครับเฝ้ากดคำว่าเรื่อยๆ0902927444เพลงแม่เขาขอไว้ของจิวอมรรัตหรือว่าน้องนกพรพนานะครับแด่ผู้เสียสละแล้วค่อยสิแม่นล่ำน้ำพองนะครับแล้วค่อยสิแม่นฮักเสาโคกลางนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
7: อ๋อสั่งเร็วจ้า
0: อันนี้ก
7: ็อันนี้สายเบอร์มันโทรไปแต่หมู่ว่านนี่ค่ะ
0: อ๋อโทรมาแต่หมู่ว่านมือนี่เห็นโทรมาอีกว่าจังไดบ
7: ่สั่งกาแฟไปแล้วจ้า
0: อ๋อสั่งกาแฟมาแล้วบ่เห็นโทรมาเมื่อกี้นี่ว่าจังไดสันดิ
7: บ่ค่ะถึงโทรแล้วก็คุยกันแล้วค่ะสั่งกาแฟแล้ว
0: สั่งกับผู้ใดเนาะอันนี้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำได้นี่ครับ
7: สั่งกับคุณบอยค่ะ
0: ผู้ใดซื้อว่าจังไดผู้สร้างเมื่อกี้นี่ครับ
7: แม่สิวอาสนาชัย
0: โอ้อันใส่2เบอร์กับว่าสันแน
7: ่เอาสิ
0: อันคนละเบอร์เอาอันนี้แม่สิว2นะผมจะได้ลงว่าแม่สิว2โอเคครับโอเค
7: เริ่มบ่รู้ว่าเอาเบอร์ใดโทรไป
0: โอเคครับแม่ขอบคุณครับแม่สิวครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกกวาอยู่นะครับเนาะเอาปิดเบรกครับแด่ผู้เสียสละเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวนิยายธรรมะผมจะเลื่อนไปเป็นช่วงก่อนเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลำน้ำพองกลับมาหลังสปอร์ตต้นชั่วโมงและด้วยตามด้วยฮักเสาโคกลาง2งานเพลงในต้นชั่วโมงหน้าแล้วบ่าวบ่อยสิกลับมาเว้าจ๋าน้ำอีพออีเมต่ออย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใสส่วน FC ของนิยายธรรมะรอฟังในช่วงหลังเพลงนะครับก่อนเที่ยงนะครับเนาะ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร
1: ์รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: รักแม
0: ่ศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292

รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุขนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: และคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาพูดตามภาษาชาวบ้านว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระอินทร์ท่านก็ตกอยู่ภายใต้กฎนี้เช่นกันท่านจึงไม่ได้อยู่คู่จักรวาลตลอดไปแม้จักรวาลเองก็ตกอยู่ภายใต้กฎ3อย่างนี้มิได้มีอยู่ตลอดไปหรอกครับท่านเจ้าของกุฏิรู้สึกทึ่งในคำตอบของหมอหนุ่มท่านคิดว่าคนเป็นหมอจะรู้เฉพาะเรื่องของหมอเท่านั้นไม่นึกว่าจะรู้เรื่องธรรมะลึกซึ้งเช่นสัญญาแพทย์ผู้นี้จึงทดสอบต่อไปว่าอาตมาเข้าใจที่คุณหมอพูดแต่อาตมาก็อยากรู้ว่าพระอินทร์ที่ท่านเนรมิตต้นนารีผล16ต้นไว้ที่ป่าหิมพานต์เมื่อ 30,000 กว่าปีมาแล้วนั้นบัดนี้ท่านไปอยู่เสียที่ไหนคราวนี้ท่านไม่กล้าคิดว่าคนเป็นหมอจะตอบไม่ได้ผมทราบนะครับหลวงพ่อทราบว่าผมกำลังถูกลองภูมิแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมจะพยายามตอบจนกว่าหลวงพ่อจะพอใจและเห็นใจยอมให้ผมผ่านารีผลถ้าเช่นนั้นก็ตอบอาตมามาเผื่ออาตมาจะยอมให้ผ่าผมคงต้องตอบยาวสักหน่อยนะครับญาติโยมคงไม่คิดว่าผมใช้เวลาเกินโควต้านะครับก็พูดกับญาติโยมที่มารอถามปัญหาชีวิตไม่เป็นไรเจ้าคุณหมออีฉันก็อยากฟังฟังคุณหมอพูดแล้วทำให้อีฉันพลอยได้ความรู้ไปด้วยโยมผู้หญิงพูดกับหมอยิ้มกว้างขวางจนเห็นฟันหลอในปากนายแพทย์หนุ่มรู้สึกเอ็นดูคุณป้าที่พูดจาน่าฟังแม้จะฟันหลอก็ยังน่ารักครับคุณป้าแต่ผมอยากให้คุณป้าได้ความรู้มากกว่าความรู้นะครับเขาพูดแย้ผู้สูงวัยกว่าดิฉันถนัดพูดแต่ความรู้จ้ะออกเสียงอย่างหมอไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กยกโทษให้อีฉันด้วยเถิดจ้ะไม่เป็นไรครับคุณป้าผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองหมอหนุ่มพูดอย่างใจดีคุณหมอยังไม่ได้ตอบคำถามของอาตมาเลยอย่าแกล้งถ่วงเวลาหรือว่าตอบไม่ได้ก็บอกมาตรงๆท่านพระครูได้โอกาสรุกผมไม่ได้แกล้งถ่วงเวลานะครับผมตอบคำถามหลวงพ่อได้ผมไม่ได้เป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านนะครับผมศึกษาทั้งพุทธประวัติทั้งพระไตรปิฎกเสียอย่างเดียวยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเพราะอาชีพหมอทำให้ผมไม่มีเวลามาปฏิบัติอีกไม่นานคุณหมอจะต้องมาที่วัดป่ามะม่วงนี่แหละท่านพระครูพูดเพราะเห็นว่าอินทรีย์ของหมอหนุ่มพร้อมแล้วที่จะรับธรรมะได้สาธุขอให้เป็นดังที่หลวงพ่อทำนายนะครับเขายกมือขึ้นประนมพร้อมกล่าวคำสาธุถ้าเช่นนั้นก็ตอบคำถามของอาตมาได้แล้วครับผมจะตอบเดี๋ยวนี้แต่ผมลืมแล้วครับว่าหลวงพ่อถามอะไรเขาตั้งใจยั่วท่านบ้างท่านพระครูจึงทวน

0: คำถามให้ฟังอาตมาถามว่าพระอินทร์องค์ที่ท่านเนรมิตนารีผลไว้ในป่าหิมพานต์16ต้นเมื่อ 30,000 กว่าปีที่ผ่านมานั้นบัดนี้ท่านไปอยู่เสียที่ไหนผมไม่ทราบหรอกครับว่าท่านไปอยู่ที่ไหนก็ไหนคุณหมอว่าศึกษาพุทธประวัติมาอย่างดียังไงล่ะครับผมศึกษาพุทธประวัติมาอย่างดีแต่ผมไม่ทราบจริงๆครับว่าท่านไปอยู่ที่ไหนทราบแต่ว่าท่านปรินิพพานนานแล้วและผมก็ไม่ทราบว่าพระอรหันต์ที่ท่านปรินิพพานแล้วนั้นท่านไปอยู่ที่ไหนผู้ที่จะทราบได้ต้องเป็นพระอรหันต์ครับผมยังเป็นปุถุชนเต็มร้อยพระอินทร์เป็นพระอรหันต์อย่างนั้นหรือผมหมายถึงว่าพระอินทร์องค์ที่เนรมิตต้นนารีผลนะครับคือเมื่อพระเวสสันดรมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระอินทร์ก็มาอุบัติเป็นเจ้าชายอนุรุทธะโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะและเป็นพระอนุชาของพระเจ้ามหานามะเจ้าชายอนุรุทธะออกบวชพร้อมเจ้าชายสากยวงศ์อีก4พระองค์ได้แก่เจ้าชายอานนท์เจ้าชายพัทยะเจ้าชายพคุและเจ้าชายกิมพิละแล้วก็มีเจ้าชายโกริยวงศ์อีกองค์หนึ่งคือเจ้าชายเทวทัตนอกจากเจ้าชายทั้ง6พระองค์แล้วก็มีนายภูสามาลาอีก1คนชื่ออุบาลีรวมเป็นบวชคราวนี้7รูปเจ้าชายอนุรุทธะเมื่อบวชแล้วก็ได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตที่ป่าปาจีนวังสทายวันในแคว้นเจตีพระอนุรุทธเถระได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะในทางทิพยจักษุเรื่องราวของพระเถระรูปนี้น่าสนใจมากครับถ้าผมเล่าก็เกรงว่าจะใช้เวลามากเกินไปหลวงพ่อยินยอมให้ผมผ่านารีผลหรือยังครับเขาทวงถามท่านพระครูเห็นเขาพูดเข้าทีจึงตอบว่าอาตมาขอไปคุยกับเขาก่อนถ้าเขายอมอาตมาก็ไม่ขัดข้องแต่ถ้าเขาไม่ยอมอาตมาก็จนใจพูดพลางลุกจากอาสนะแล้วเดินขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏิพูดกับนารีผลในผ่านว่าหมอเขามาขอผ่าตัดเนี่ยจะให้เขาผ่าไหมสาวโสภาสองนางซึ่งนั่งประนมมืออยู่นอกพานตอบพร้อมกันว่าผ่าได้เจ้าค่ะแต่อนุญาตให้ผ่าได้ร่างเดียวหลวงพ่อต้องอย่าให้เขาผ่าทั้งสองร่างนะเจ้าคะทำไมยอมง่ายจริงเห็นเขาหล่อใช่ไหมล่ะท่านเย้าสาวโสภาไม่ใช่เจ้าค่ะแต่เรารู้ว่าถ้าไม่ยอมพวกเขาบุกรุกขึ้นมาบนนี้แน่คนยุคนี้ก็มีแต่ความอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่ยอมปฏิบัติเพื่อทำให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่อยู่เหนือผัสสะของตัวเองในอนาคตคุณภาพของมนุษย์จะตกต่ำลงไปกว่านี้อีกเจ้าค่ะพ้นปี2000ไปแล้วโลกก็จะเกิดกาลียุคปี2000ที่ว่านี่เป็นแบบคริสต์หรือแบบพุทธล่ะท่านพระครูรู้สึกสงสัยนานๆท่านจะรู้สึกเช่นนี้สักครั้งก็ต้อง2000แบบคริสต์เจ้าค่ะปี2000แบบพุทธล่วงเลยมาตั้ง500กว่าปีแล้วหลวงพ่อไม่น่าความจำสั้นเลยว่าไงนะความจำสั้นแปลว่าอะไรคราวนี้ท่านไม่เพียงสงสัยหากไม่เข้าใจเอาเสียเลยนารีผลสองตนพากันหัวเราะชอบใจและตนหนึ่งก็อธิบายว่าอีก20ปีโลกมนุษย์จะนิยมใช้สำนวนนี้พวกเราทันสมัยกว่าเลยใช้เสียก่อนคือเป็นสำนวนที่ใช้กับคนที่หลงขี้ลืมนะเจ้าค่ะอ้าวทำไมมาว่าหลวงพ่อบาปกรรมนะพวกเราขอขมาโทษเจ้าค่ะสาวโสภาพากันคุกเข่าแล้วกราบขอขมาท่านเอาละหลวงพ่อจะนำร่างไปให้เขาผ่าแล้วนะจะลงไปด้วยกันไหมไม่เจ้าค่ะเราเหม็นสาบมนุษย์อีกอย่างก็ไม่อยากเห็นร่างของเราถูกทำร้ายด้วยน้ำมือมนุษย์นิมนต์หลวงพ่อเถิดเจ้าค่ะท่านพระครูจึงถือพานที่บรรจุทาริกาเท่าลงมาข้างล่างศัลยแพทย์สองนายพากันผ่าตัดอย่างชำนิชำนาญท่ามกลางญาติโยมที่เฝ้าดูด้วยความพิศวงสงสัยโอ้โหเหมือนอวัยวะของมนุษย์ทุกอย่างเลยแต่เล็กมากขอยืมแว่นขยายของหลวงพ่อส่องดูหน่อยนะครับหมอหนุ่มพูดท่านพระครูจึงหยิบแว่นขยายส่งให้เขานายแพทย์หนุ่มส่องดูอวัยวะภายในของนารีผลโดยผ่านแว่นขยาย รู้สึกเหมือนได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใดได้พบได้เห็นมาก่อนซากทาริกาเท่าที่ถูกผ่าออกโดยกรีดตั้งแต่ช่วงลำคอลงมาถึงช่องท้องนั้นเผยให้เห็นหัวใจเล็กๆตับไตไส้พุงซึ่งเหมือนของมนุษย์ทุกอย่างเพียงแต่มีกลิ่นหอมตลบอบอวนเหมือนที่ท่านพระครูพูดไว้ไม่ผิดแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดเลยครับหลวงพ่อนี่ผมไม่ได้ฝันไปนะครับสัญญาแพทย์หนุ่มพูดอย่างตื่นเต้นลองผ่าอีกตัวดีไหมดูซิว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าหมออีกคนเสนอท่านพระครูรีบห้ามว่าไม่ได้นะคุณหมอสัญญากันแล้วนี่นาว่าจะผ่าร่างเดียวแต่ถ้าได้สองร่างก็ดีเหมือนกันนะครับหลวงพ่อจะได้รู้ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันแต่อาตมาไม่อนุญาตถ้าคุณหมอผ่ารับรองต้องผิดใจกันเห็นท่าทางท่านเอาจริงคนเป็นหมอก็เลยไม่กล้าเสาสีพรุ่งนี้ผมจะพานักศึกษาแพทย์มาดูอยากให้พวกเขาได้มาเห็นเป็นขวัญตาไม่น่าเชื่อว่าโลกนี้จะมีอะไรแปลกประหลาดลึกลับซ่อนเร้นอยู่นี่ถ้าผมไม่ได้มาเห็นกับตาเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดแล้วถ้ามาเห็นกับยายคุณหมอจะเชื่อไหมเห็นเขาไม่ผ่าอีกร่างท่านพระครูก็อารมณ์ดีขึ้นจึงพูดรวนคนเป็นหมอยายผมไปรับจ้างทำงานใต้ดินหลายปีแล้วครับหมอหนุ่มยวนตอบรับจ้างทำงานอะไรรู้แล้วทำไมต้องไปทำใต้ดินด้วยล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงไม่เข้าใจสำนวนยวนของคนต่างวัยจึงถามด้วยคำถามซื่อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ายายไปทำงานอะไรแล้วก็ได้ค่าจ้างมากน้อยแค่ไหนเพราะตั้งแต่ยายไปก็ไม่เคยกลับมาบอกลูกหลานอีกเลยคำบอกเล่าของหมอหนุ่มทำให้ท่านพระครูรู้ว่าถูกผู้ครองเรือนอายุคราวลูกของพี่สาวล้อเลียนเขาให้แล้วจึงต้องแก้ลำหมอหนุ่มว่าแล้วคุณหมอไม่ได้ไปแจ้งความหรือคนหายทั้งคนทำไมถึงไม่ไปแจ้งความแจ้งเรียบร้อยแล้วครับแม่ให้ผมไปแจ้งที่อำเภอทางอำเภอเขาก็ให้มรณบัตรมาใบหนึ่งครับหมอหนุ่มยังคงล้อเลียนพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามานั่งอยู่ปลายแถวท่านพระครูมองไปเห็นพอดีจึงทักทายอ้าวท่านพระครูมายังไงมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่ได้เจอกันเส้นนานสบายดีหรือแล้วนี่จะค้างหรือว่าจะกลับเลยท่านถามรวดเดียว4ข้อภิกษุอาคันตุกะยังมิทันได้ตอบท่านก็พูดอีกว่าเข้ามานั่งใกล้ๆหน่อยญาติโยมช่วยหลีกทางให้แขกของอาตมาด้วยพระครูเอื้อนจึงต้องลุกขึ้นมานั่งข้างหน้าครั้นเห็นสิ่งที่อยู่ในพานก็ถามขึ้นอะไรครับหลวงพี่เอ๊ะกลิ่นอะไรหอมจังคงไม่ใช่ไอตัวที่อยู่ในพานนี่หรอกนะครับผู้มาใหม่รู้สึกแปลกใจกลิ่นนาลีผลนี่แหละจ้าหลวงพ่อนี่หมอก็เพิ่งผ่าดูข้างในป้าคนที่หมอหนุ่มแอบชมว่าน่ารักบอกพระครูเอื้อนนาทีผลในเรื่องพระเวสสันดรน่ะหรือทำไมตัวเล็กนะแล้วก็ไม่เห็นสวยเหมือนที่พรรณนาไว้ในเรื่องเลยสงสัยจะเป็นของปลอมละมั้งหลวงพี่ภิกษุอาคันตุกะออกความเห็นท่านพระครูครั้นที่จะอธิบายจึงถามอีกว่าท่านยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยก็หลวงพี่เล่นถามทีเดียวตั้งหลายข้อผมก็เลยตั้งรับไม่ทันพระครูเอื้อนตอบทำไมถึงไม่ทันล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงคิดว่าเถียงกับพระด้วยกันก็ยังดีกว่าเถียงกับคฤหัสถ์โดยเฉพาะหมอหนุ่มที่นั่งเบื้องหน้าท่านผมไม่ทราบว่าจะตอบข้อไหนก่อนดีนะสิครับแล้วอีกอย่างผมก็จำคำถามไม่ได้ละหลวงพี่ถามทีละข้อสิครับแสดงว่าความจำสั้นท่านใช้สำนวนของนารีผลอะไรนะครับความจำสั้นคืออะไรคราวนี้หมอหนุ่มรู้สึกทึ่งในถ้อยคำสำนวนของบรรพชิตคุณหมอไม่ทราบหรอกหรือนี่เป็นสำนวนที่คนเขาจะนิยมใช้กันในอนาคตอีก20ปีคนจะนิยมใช้สำนวนนี้ถ้าคุณหมอไม่เชื่อที่อาตมาพูดก็ไปจดไว้ได้ถ้าไม่จริงอาตมายอมให้ปรับได้แก้ลำคนเป็นหมอพอหอมปากหอมคอแล้วจึงถามท่านพระครูเอื้อนว่าท่านมีธุระอะไรกับผมหรือครับหรือว่าจะมาเยี่ยมเยียนกันธรรมดามีครับหลวงพี่ ผมจะมาขอคำปรึกษาจากหลวงพี่ว่าผมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมันหนักอกหนักใจผมมาหลายวันแล้วปัญหาอะไรล่ะเป็นความลับหรือเปล่าจะได้ขึ้นไปคุยกันข้างบนคงไม่ลับหรอกครับผมอยากคุยข้างล่างแล้วก็อยากให้ญาติโยมเขาได้ฟังด้วยจะได้ไม่ทำอย่างโยมที่ทำกับผมโยมเขาทำอะไรท่านล่ะแล้วโยมผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับแต่ก็มีโยมผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและทำให้ผมปวดหัวมากจนต้องมาขอคำแนะนำจากหลวงพี่ผมจะแก้ปัญหาอย่างไรคงไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะจ๊ะหลวงพ่อเราได้มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวมักหนีไม่พ้นเรื่องชู้สาวโยมผู้หญิงที่ฟันหลอพูดขึ้นหมอหนุ่มนึกชื่นชมคุณป้าที่ถามในเรื่องที่เขาเองก็อยากถามไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรอกโยมแต่มันหนักกว่าเรื่องชู้สาวอีกนะถ้าอย่างนั้นท่านก็เล่าได้แล้วผมอยากรู้คิดว่าญาติโยมก็คงอยากรู้เช่นกันใช่ไหมโยมท่านถามโยมผู้ชายที่นั่งถัดจากโยมผู้หญิงฟันหลอครับหลวงพ่อผมว่าเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดสำหรับพระไม่น่าจะมีเรื่องที่ร้ายแรงกว่านี้โยมผู้ชายตอบมีสิโยมอาตมากำลังจะเล่าให้ฟังอยู่นี่ไงคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหลวงพี่ท่านหันไปพูดกับท่านพระครูแล้วจึงเล่าว่าเมื่อวันโกนที่ผ่านมามีโยมผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถมาหาผมที่วัดท่าทางเป็นคนมีเงินเขาขับรถเบนซ์มากับผู้หญิงสองคนเขาแต่งตัวดีเชียวละครับหลวงพ่อผูกเน็กไทใส่แหวนเพชรเม็ดเบอร์เรอร์ไม่นึกเลยว่าจะทำกับผมได้ลงคอเขาทำอะไรท่านหรือครับโยมผู้ชายอยากรู้เร็วๆเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆฟังอาตมาเล่าให้จบก่อนพระครูเอื้อนบอกเขาแล้วจึงเล่าต่อว่าเขาก็แนะนำตัวกับอาตมาว่าเขามาจากกรุงเทพจะมาหาวัดที่จะสร้างศาลาฉลองอายุครบ7รอบให้แม่เขาแล้วเขาก็แนะนำอาตมาว่าผู้หญิง2คนที่มาด้วยคนนึงเป็นภรรยาส่วนคนแก่เป็นแม่เขาพอดีอาตมาก็เห็นว่าศาลาการประเรียนมันเก่ามากอายุร่วมร้อยปีแล้วอยากได้หลังใหม่ที่สร้างด้วยปูนเหมือนที่วัดอื่นเขาสร้างกันถ้าจะสร้างด้วยไม้หรือของเดิมก็คงลำบากเพราะเดี๋ยวนี้ไม้หายากเนื่องจากคนสมัยนี้เขาขยันตัดไม้ทำลายป่ากันเลือกเกินแล้วเขาตกปากรับคำว่าจะสร้างให้หลวงพ่อไหมคะพยาบาลสาวที่มากับหมอหนุ่มถามขึ้นเพราะนั่งฟังมานานแล้วตกลงสิโยมเขาบอกว่าจะสร้างศาลาราคา5ล้านให้แต่อยากจะสร้างสัก2หลังจึงถามอาตมาว่ารู้จักวัดแถวใกล้เคียงกันบ้างไหมอาตมาเลยบอกให้เขาไปอีกวัดหนึ่งซึ่งห่างจากวัดอาตมาไป10กิโลเมตรสมภารเป็นเพื่อนกับอาตมาเขาก็ดีใจว่าจะได้สร้างศาลาทีละ2หลังก็ถามทางอาตมาว่าวัดนั้นไปยังไงอาตมาก็บอกทางให้เขาก็บอกแม่แก่แล้วนั่งรถไปจะกระเทือนขอฝากแม่ไว้ที่กุฏิก่อนเสร็จธุระแล้วจะมารับอาตมาก็บอกไม่เป็นไรฝากไว้ได้เขาก็ไปขึ้นรถกับภรรยาทิ้งแม่ไว้กับอาตมาอาตมาก็ให้ลูกศิษย์เอาหมอนมาให้แกบอกว่าโยมง่วงก็นอนพักได้นะโยมแกก็ไม่ได้พูดอะไรเสร็จแล้วอาตมาก็เข้าห้องไปพักผ่อนนึกกระหิมยิ้มย่องว่าบุญหล่นทับอยู่ดีๆก็มีคนมาสร้างศาลาให้ราคาตั้ง5ล้านอาตมานอนดีใจกระทั่งหลับไปตื่นขึ้นมาตอนเย็นก็ออกมาดูว่าโยมเข้ามารับแม่ไปหรือยังเห็นแม่เขานอนหลับอยู่ก็รอจนค่ำปรากฏว่าไม่มีวี่แววของรถเบนซ์จะแล่นเข้ามาเลยนี่เวลาก็ผ่านมาหลายวันแล้วโยมคนนั้นก็ยังอยู่ที่กุฏิอาตมาก็ดีแล้วนี่ท่านนึกว่าเขาเอาแม่มาให้เลี้ยง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081 872 6512หรือ081 0889-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: รักแม่สมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหมายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่ฮู้ดอกบ่ฮู้ดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังทําให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมนั่นแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: งามส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งมองไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ให้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: เช็ดตัว
1: เอาผ้าเช็ดตัวจ้ะ
2: ผ้าขนหนูเนาะ
1: จ้า
2: ครับผมได้เลยนะครับส่งในนามของคุณแม่ชูรีพร
1: ทับจะไปส่งบัตรให้เจ้าตัว
2: ทับธานีเน
1: า
2: ะ
1: ส่งฟังหันมาส่งนี้นะจ้า
2: ของส่งในนามของคุณชูรีพรคุณแม่ชูรีพรทับธานีบ่ครับ
1: จ้า
2: อ๋อได้ครับผมที่อยู่กับที่อยู่เก่าเนาะ38หมู่16เนี่ยแล้วเนาะ
1: จ้าจ้า
2: โอเคครับผมได้จับส่งไปให้นะครับครับผมสวัสดีครับ
3: สองต้องก็ยากงามก็ยังทำไม่บอกใครทุลังให้พี่
4: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สุรีพรทับธานีอยู่ทางอำเภอเมืองมหาสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยคุณแม่มาขอเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวผ้าคนหนูแม่บาเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้แม่เด้อ
3: เอิ้นหาพ
4: ี่จนขอบคุณครับคุณนะครับคุณพ่อโสภานคุณพ่อว่าเบาเดียวพ่อได้รับสินค้าแล้วเด้อสินค้ามาหอดนาเฮียนาบ้านนี่พ่อเรียบร้อยแล้วว่าสันขอฟังเพลงน้ำแน่พ่อเพิ่นบ่ได้ขอเราก็เลยถามไปพ่อฟังเพลงใดบ่ว่าพ่อว่าเพลงบ่

0: เพลงกับคันว่านั่นก็ฟังอยู่เปิ้นว่าเพลงใดเนาะอีพ่อว่าเพลงเก็บสบู่นะแม่ฮะเพียงเก็บสบู่สบู่นี่แม่เพิ่นว่า
1: ปั๊บสามพอที่เราไปก่อน
0: ก็เลยมาคิดพอพอดีเคยถูหลังให้พี่นะแม่มันก็สิแม่นนี่ล่ะเนาะ
1: ไม่เลยติ๊กเดือนเป็นห่วงพี่จัง
0: รักพังวังสามหมอครับจากเหยื่อจินตราพุ่นล่าจิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายยายน้องนุ่งลุงป่านะคุณตาคุณยายได้ฟังกันนะครับ090ครับ2927444ครับ090 2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่อยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 2927444 090ครับ2927444ครับ

บักก้อยใจดวงน้อยยามได้ฟังเสียงควันใจน้องมันมวนนอนเก้าวันคิดพ่ออยากกินหนาปูจาตั้งเถื่อนานอนตื่นกับหุ่นหนาเป็นพี่ชายหรืออาต่างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าพันบ่มีเวลาเนี่ย

เวลาเบิดเบิดเวลานะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปอปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้ามุนกระนี้ไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: แปลว่าสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆ อีกหลายชนิด

0: สนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ไม่ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: บ้านเวิร์นขายเหล่าครับ
1: การหาเสียงดี
0: มักหลายขายเหล่าบ่เอาเงินเนี่ย
1: ยากมากมี
0: ลิ้นเลื่อยเลื่อยลิ้นทีทีกินเหล้าติดนี่ที่กระบอเป็นยัง
1: ดอกนะ
0: บ่ได้กินจากร้อยร้อยลังเพิ่นว่าม ักหลายแน่นอน
1: อย่ากินแล้วต้อง
0: 090ครับ2927444ครับ090 2927444ครับ
1: ลิ้นเลื่อย
0: ครับคนตาคนยายยายๆน้องนุ่งลุงป้านะ
1: เรา
0: ครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับปูบาดิวกฤตนันในช่วงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับเวลาและวารีมิยายดีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็แล่นไปตามเวลาโอเอและอืดอาดอาจจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกา
1: ใจ
0: อนิจจา
1: ทีรีสาวมันเอิ้น
0: มาซาไปบ่ดันได้ฟังเพลงจ่อยน้องเวลําเวลามันเบิดสักก่อนคือว่าแล้วครับ15 นาฬิกาบัดนี้บ่าย3ของแท้และได้เมียบ่าย3ของแท้แล้วครับคุณแม่ก่อนนั้นๆเพิ่นว่า13 นาฬิกาเพิ่นเห็นเหลียวเบิ่งว่าบ่าย3เพิ่นว่าโอ้ยน้อแม่ติ่มจนโทรมาบัดนี้ของแท้แล้วได้แม่เด้อชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับขอบคุณนะครับคุณตาคุณยายทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ขอบคุณนะครับคุณแม่ทองภูสีเงินทางบ้านหน้าสีนวล นะครับตำบลบึงนาเรียงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์กาแฟ2กล่อง600บาทขอบุญขอบคุณคุณสิทธิชัยนะครับพิวิโสทางตำบลตะเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุรีพรทับธานีทางพุทธกรับอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นผ้าคุณหนู
1: คนบ่มีเงินเพิ่นก็ย
0: ังขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณตาคุณยายทุกท่านทุกพื้นที่ที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบคุณขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับ

0: สายล่มต่องใจอ้ายจ้องคานิ่งหาแท้แล้วล่ะเอ้ยใจภาวาน้ำนางผู้เจ้าล่าไกลบ้านจากกันนานปีแล้วบ่เห็นครึ่งโคงเต่าเป็นจังใดเนาะผู้สาวเนาะจะบอกอ้ายว่าสิกลับไปบ้านจากมือสองมือตั้งแต่ผู้แล้วสงกรานต์ผู้แล้วจนว่าป่านนี้ก็ยังบ่ทันได้มาอยู่เนาะอยู่ดีสบายอยู่ตัวน้องล่ะเป็นจังใดเดี๋ยวนี้อยู่ดีสบายอยู่บ่เนาะผู้สาวเนาะอ้ายก็ยังคล่องค่อยท่าน้องล่ะอยู่หม่องเก่าเด้ออยู่หน้าปากซอยมีร้านเซเว่นนี่ละครับผมสวัสดีครับผม
1: ได้รับหรือได้รับแล้ว
0: อ๋อแม่ได้รับสินค้าแล้วนะแม่ทิพย์เน
1: า
0: ะ
1: เมื่อช่วงอันแม่ตอบถามเป็นจะโทรมาเก้ามุ่งอันท่านพี่แม่ละบ่มีเบอร์เจ้านะในโทรศัพท์แน่คุณภาษาบ่มีนะเจ็บเป็ดท้องนี่อันถามมาชุนๆบ่มีนะลูกละ
0: เออ
1: มักเป็นละหัวเป็นละหัว
0: ครับผม
1: เออได้รับไปเลย
0: โอ้ยแม่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเนาะแม่ทิพย์เน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อยเลยเบิ้นอันเบิ้นอันนั้นเลยไปออกเลยเบิ้งอยู่
0: จ้า
1: แต่เพิ่นนัดได้ยาวกล้องอันกล้องแถบไปทองขาวอ่ะ
0: ครับผม
1: เออจ้าได้รับได้รับได้ฟังเพลงเลย
0: เออเพลงไหนครับ
1: เมื่อกี้ท่านอยู่บ้านแหลมสิบ่ได้ลาดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ท่านอยู่จ้าแม่ท่านอยู่ครับ
1: อันยังก่อนแม่นั่งนอนนั่งนอนอยู่นะ
0: วิ่งวอนเจ้าแม่นั่งนอนในใบแม่เจ้ทีมฟุตบอลเจ้ทีมฟุตบอลหมู่บ้าน
1: อันเจ้าว่าเรื่องแม่บางทีอันแม่เราวัวควันอยู
0: ่โอ้
1: อันอันเพิ่นอันนั้นมาได้เท่าห้าปีบ้าง
0: อันใดเจ้าแม่
1: อันแม่บางทีน่ะ
0: โอ้นั่นแหละสาวสูตรนักครับสาวสูตรในวัย75ปี
1: โอ้32ปีเลยลูก
0: โอ้32แล้วโอ้หลายกว่าแม่บ
1: าง
0: ทีอ
1: ยู่32ปีแล้วแต่อยู่30เข้าเออจะมาฮอด71แล้วลูก
0: อ๋อตอนนี้71แล้วติ
1: เออ71แล้วแต่อายุ39
0: โอ้เป็นน้องแม่พังคีอยู่แม่พังคี75
1: เป็นใหม่ว่าเรียนแต่พูดนะจะว่าแม่บางทียังว่าเท่าหาปีว่าแม่บรรทานที่สองปีว่ะ
0: เออเพิ่นเนี่ยอายุ75เลยได้แม่พังขี้นั่นน่ะ
1: เออเป็น75อันนั้นแม่71ล่ะ
0: โอ้โอ้เป็นน้องอยู่เนาะแม่น
1: ้อเอออันเอิ้นเอิ้นอันเอิ้นเอี้ยพังขี้ก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: เออเอิ้นเอี้ยพังขี้อยู่ตัวเป็นเอี้ยอยู่ตัวเน
1: า
0: ะ
1: แล้วจะเป็นเชี่ยก็ไม่ได้เป็นพันง่ายกว่าเป็นแม่ด้วยด้วยค่ะ
0: จ้าจ่ายแม่เอาขอบพระคุณแม่หลายๆได้เปิดซื้อฟังได้แม่เด้อ
1: แม่บางทียังเศร้าหาปีว่ะแม่เป็น32ปีเป็นใหม่นะ
0: วะเออนะครับผมเป็นใหม่32ปีครับผมครับผม
1: อยู่ราคาดีเลย
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่ทิพย์ต้นลำพูนะครับพี่เมียว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสันได้เมียว่าแม่บางทีเป็นโสดเป็นจักปีแล้วโสดจักปีแล้วเปิ้นว่าหวยแม่ว่าก็25ปีแล้วแล้วเว้ยในวัย75ปีโสดมาแล้ว25ปีสาวพังคีโนนหอม แม่ทิพย์ว่าไว้แม่เป็นหมายมาใน31 32ปีแล้วเด้ว่าสั่นนะครับผมแต่ว่าอายุเพิ่ง71อีแม่ว่าเฮ้ยยังผู้สาวอยู่สวัสดีครับคุณแม่สมภารนรสี
2: เดี๋ยว
0: จ้า
2: เมื่อนึงไม่ใช่แซงอ่อนก็มา450อันนี้ยังก็
0: 450ก็ใส่เส้นจ้ะแม
2: ่ก็ใส่เส้นเอามากินเม็ดนึงเดี๋ยวจองมันก็ยังจดหากเนาะก็ยังสมัยหากเนาะ
0: ครับผม
2: หากแล้วบาดนี้มันสิซ้ําปฏิอีหยังแล้วเนาะเนี่ยนี้จะก็จะวันซ้ําปฏิหากกับกินข้าวได้บางกับพยาหมอพยาหมอย่างกลับมาแล้วว่าเอวก็เศร้าเคียงแล้วซั่นเดียว
0: เออ
2: เอวก็เศร้าเคียงขาก็ที่บ่เบาซั่น
0: เออ
2: มันเป็นก็ว่าเนาะนักกินยาน้ําหมอกินนี่เป็นอีหยังบ่ยังซั่น
0: เออ
2: เป็นยาห่านี่แล้วก็เกือบตายน่ะเนาะที่ไม่ได้หยังเนาะ
0: ครับผม
2: ผัวไม่ใช่นะเอาจ่อยาหยังมาก็กิน
0: เออ
2: ถ้ากับแม่หมดก็ไม่ใช่ผัวนี่มันทวนนะ ว่าส้มสิใช่เดี๋ยวสิไปหาหมูซื้ออยู่ดอกเท่า
0: โอ้โอ้ได้กินได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวน้อยแม่น้อ
2: ย่างเงี้ยแล้วชอบหน้าบ่อยเห็นหน้าบ่อยแล้วแม่ก็ร้องเพลงบ
0: ่โอ้
2: ทําไมล่ะบ่ซื้อยานํามันร้องเพลง2เพลงหมอก็จะอยู่หัวนะมื้อนึงมื้อนึงก็หอยจะได้กินมื้อคืนกินว่าหากบาด
0: โ
2: อ้อย
0: ู่ครับผม
2: แม่บอกก้อนๆเดี๋ยวมากินยาน
0: จ้า
2: บอกว่าคิดเลยนะ
0: ครับผม
2: แม่แม่จะลูกก็กับอย่างกินน้องของคนมันแกงเมาเนาะ
0: ครับ
2: กินต
0: ่อเอาจ้า
2: จำได้ครับแม่บอกนะ
0: จ้าแม่โทรศัพท์คุณแม่คือเสียงขาดๆเนี่ยหายเนาะแม่ครับ
2: จำได้ว่าแม่บอกไง
0: จ้า
2: อันแม่ของใครคนรักเรียกว่าแม่ทุนหัวนะ
0: พิงอันไหนน้อยจ้าแม
2: ่บอกว่าแม่ลูกของแม่ของลูกแม่ดีนะจำได้ไหมนะ
0: พิงอันไหนน้อยจ้าไหนแม่คือลูกคือจำบ่ได้จ้าแม่สมพัน
2: มันเพียงแม่ของลูกลูกเรียกว่ามันเกิดก่อนเนี
0: ่ยแม่ของลูกว่าตี
2: ไม่ได้คุณแม่ไม่เจ้าแม่ไม่ใช่ว่าให้ริ้วจำไหมว่าขอที่ซีว่าแม่ของเรียกว่าแม่ทุนหัวแม่ของชายเขารักเรียกแม่ทุนหัวบ้านนี้ก็ให้ริ้วหัวไปเรื่อยกับแม่ไปหัวไปเรื่อยไปมากกับเขาสิมาพ่อไปจ้าเนี่ยเนาะ
0: จ้าจ้าจ่ายแม่เอากอดพระคุณแม่หลายๆด้วยแม่เด้อ
2: จ
0: ้าจ้าจ้าเอาขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมภารนรศรีนะครับคืนวิทยุหรือว่าคืนโทรศัพท์คืนโทรศัพท์คุณแม่ส่งทีขาดขาดในหายในจักหน่อยเนาะ090ครับ2927444ครับ090 2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับคุณตาคุณยายเอียไอหน่องนงลุงป่านาอาสู้ขู่สู้คนอาที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่นะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: ครับผม
3: ผมอยากได้น้ำมันเขียวครับผม
0: น้ำมันเขียวนะครับเอาจากขวดจากกระปุกครับ
3: น้ำมันเขียวขวดนั่งละกันครับอันกาแฟกล่องครับ
0: น้ำมันเขียว1ขวดแล้วก็กาแฟอีก1กล่องป่ะครับ
3: ครับครีมนวดอีกขวดนึงครับ
0: กับครีมนวดครีมนวดนี่เอาสูตรใดครับ
3: สูตรเย็นครับสูตรเย็นครับ
0: เอาสูตรเย็นนะครับน้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรเย็นอีก1กระปุกแล้วก็กาแฟอีก1กล่องเนาะ
3: ครับผม
0: โอเคนะครับผมเป็น650บาทนะครับ
3: ครับผมครับ
0: ครับผมรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
3: จันเพ็ญครับ
0: คุณจันเพ็ญป่ะครับ
3: เงินพักครับ
0: จันเพ็ญเพ็ญพักนะครับเนาะ
3: เงินพักเงินพัก
0: อันไหนก็ครับ
3: จันเพ็ญเงินพักครับ
0: อ๋อครับผมบ้านเลขที่ครับ
3: 37ครับหมู่6ครับ
0: 37หมู่6ตำบล
3: 37หมู่6
0: ตำบลใดครับ
3: ทุ่งฝนครับ
0: ตำบลทุ่งฝนอำเภอ
3: ทุ่งฝนครับ
0: อำเภอทุ่งฝนอุดรเฮ้าเนี่ยบ่ครับ
3: ครับผมครับ
0: โอ้เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กับเบอร์ที่โทรมานี่บ
3: ่ครับผม
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นเด้อพ่อเด้อ
3: ครับครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อด้วยนะครับทางอำเภอทุ่งฝนอุดรธานีชิ้นปากซอยเดินน้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรเย็นอีก1กระปุกแล้วก็กาแฟอีก1กล่องครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้ได้พอเด้อเพียงฝันลือลอ0902927444090 2927444ครับ

0: บอลแม่นางนอนครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่ทิพย์ต้นลำพูขอคุณแม่ได้แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามานักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่หลายปีแล้วละครับที่ติดอยู่ทำหลวง12-13ชีวิตก็ออกมาโดยตลอดปลอดภัย
1: เป็นวอนเจ้าแม่นางนอน
0: แล้วก็ปีนี้เน
1: า
0: ะ
1: นอนช่วยทีมฟุตบอลหมู
0: ทางพูดนะครับพี่น้องทางสปปลาวก็ติดทำคือกันครับ
1: นอนเมตตา
0: ออกมาได้อยู่เลอ4-5คนเนี่ยนะ
1: อยู่ในถ้ำ
0: แล้วก็เหลืออีก2คนปานี้เป็นจังไดผู
1: ้ของไทย
0: ก็ได้ติดตามข่าว

0: 15 นาฬิกาครับอีก44 นาทีครับเวลำเวลากระจันจอหมอจันเข้าแล้วจังใดก็ขอบุญขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับปูบาดิวกริตนันไม่ว่าจะเป็นคุณมุทิตาปางลิลาบ้านหนองแสงตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซออุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำรวยขอเป็นแก้วขอบุญขอบคุณนะครับคุณยายสวัสดิ์คุณาพันธ์ตำบลโนนเมืองอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ3กล่องน้ำมันนวดสูตรร้อนอีก2กระปุก 1,000 บาทเป็นโปรลดแต่ว่าบ่มีของแถมครับแล้วก็บุญขอบคุณนะครับคุณแม่สดศรีวิชาตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นผ้าคุณหนูแล้วก็บุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสายยนต์มั่นคงบ้านแมทนะครับตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟ2กระใสเส้น1 1,000 กับอีก50บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นมาขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บัวกัญจาริอุดทางตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญกระใสเส้น1กระปุก450บาทมาขอบุญขอบคุณนะครับคุณรัตนพรแก้วจันทร์ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชลบุรีน้ำมันนวดสูตรร้อน3กระปุกสูตรเย็นอีก3กระปุกกาแฟอีก1กล่อง 1,250 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณศรีจันทร์กองแก้วตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ1กล่อง350บาทแล้วก็บุญขอบคุณนะครับคุณแม่บัวลอยกงมหาตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสายตา2กระปุก 1,300 บาทของชำร่วยขอเป็นผ้าถุงแล้วก็บุญขอบคุณนะครับคุณธงชัยเกิดศักดิ์ตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยขอนแก่นสายตา1กระปุก650บาทขอบบุญขอบคุณคุณพ่อดำหงพันธ์ทางตำบลหนองขามนะครับอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิการใส่เส้น1กระปุกสายตาอีก1กระปุก 1,100 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อลิขิตแทนภรรยาสงฆ์บ้านหน้าหลอมนะครับตำบลหนองเรือโนนสังหนองบัวลำพูน้ำมันนวดสูตรร้อน1นะครับน้ำมันเขียวอีก1ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ประเภทรัตนาทางตำบลกระนวลอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยนะครับขอเป็นเสื้อนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับเดี๋ยวรับสายครับ
1: เอ้านิว
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมชังครับกุ้งนั่งเนี้ย
0: ครับ
1: ผมได้รับของสันแก้วมือก้อนนี
0: ่ครับผม
1: เดี๋ยวผมมาผมจีบขอฟังเพลง
0: ครับผม
1: เอาไอ้ยังล่ะของนี้ไหมป้ายแดงเนี้ย
0: ครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไรได้เปิดสู่ฟังนะครับกันไว้มีเวลาพ่อนะครับผม
1: ครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อด้วยนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณนาวรัตน์คำพิมูลสาบานห้วยไร่นะครับตำบลธาตุอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็น1กระปุกขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วันปฏิกิจบ้านโป่งหันนะครับตำบลโพนทองอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกนอนช่วยเหลือ13ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุภาพรบุตรศรีน้อยบ้านห้วยไร่ตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซออุดรธานีกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็น ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สุรีพรทับธานีนะครับอำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟซีกรัง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าคุณหนูขอบคุณขอบคุณนะครับคุณสิทธิชัยพิวิโสตำบลตะเกานะครับอำเภอน้ำขุ่นอุบลราชธานีกาแฟสีกรัง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนอย่าพากันโทษขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ทองภูสีเงินบ้านหน้าสีนวลนะครับตำบลบึงนาเรียงอำเภอห้วยเมฆกาฬสินธุ์กาแฟซองกรอง600บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณอำนวยกันนิยมคุ้มครองให้ความหาสร้อยประสบโชคนะครับทางตำบลบ้านไม้น้องไส้อำเภออรัญญประเทศสระแก้วกาแฟ2น้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุก795บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณจันเพ็ญทางตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนอุดรธานีนะครับน้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรเย็นอีก1กระปุกแล้วก็กาแฟอีก1กล่อง650บาทขอบบุญขอบคุณนะครับทั้ง18 19 20ออเดอร์ช่วยที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับปูบาดิวกฤตนันท์ครับสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเบอร์เก่ายังเฝ้ารอ090 2927444 090ครับ2927444ครับ

0: ป่าสางฝังใจนะครับหนึ่งผลงานเพลงมาจากคุณพ่อหยาดนาภาลัยเป็นผลงานเพลงเก่าๆหวานหวานซึ้งซึ้งหยิบออกมาฝากพี่ตอนนองให้คุณตาคุณยายได้ฟังกันครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่พังคีลมราศีสาวโสด25ปีตาแห่งบ้านโนนหอมจังหวัดสกลนครจำครับคุณแม่ว่าสั่งมือว่านนี่มาเมื่อนี้ได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสันนี่แม่ว่ารวดเร็วทันใจเพียงกับฟังน้ำมูนอะไรแม่ว่าเวลาเวลามันสิเบิดแล้วเปิ้นว่า
1: ร่มไม้หัวใจชื่น
0: ขอบพระคุณนะครับคุณแม่พังคีลมราศีด้วยครับ
1: แดดอ่อนเลื่อน
0: ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: เพียงแจวแจวแหวว
0: ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ครับศูนย์เก้าศูนย์สองเก้า

รังรักในจินตนาการนะครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากทุ่นท่องใจหยิบออกมาฝากออกมาตอนนะครับคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ยอดแก้วอุดรด้วยใช่แม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าซั่นเวลาเบิดเบิดเวลานะครับเดี๋ยวมื้อหน้าพบปะกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีนะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เมกะเฮิร์ตซ์ 106.75 เมกะเฮิร์ตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญศาอุจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสาย
2: เด้ออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่บ่ฮ้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิง

0: 090-292-7444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เม่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
3: ย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
2: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
3: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
3: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: 2-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินโบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปล่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียง

ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090 292

0: ายเดี๋ยวพ่อแป๊บนึงนะคะลูกสาวหาข้อมูลอีพอบ่เจอ064เบอร์9พอบ่ค่ะเบอร์นี
1: ้064
0: 0
1: 6... อะไรคะ
0: 064เห็นพ่อบอกว่าพ่อเคยสั่งใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะ
0: เป็นเบอร์เก่าหรือเปล่าคะเบอร์ที่ใช้โทรมา
1: 064เบอร์ต้องโทรเพราะค่ะเบอร์นี้มาจากแม่มาจากตอนน
2: ั้
1: นพ่อใส
0: ่
1: เบอร์ใคร
2: เบอร์ใหญ
0: ่อ๋อใส่เบอร์ใหญ่ก็สั่นกุ้งนั่งขอข้อมูลเก่าเนี่ยค่ะเบอร์โทรเก่าจำได้ปะหรือหรืออีพอจะจ่าอี
2: เบอร์เก้าน่ะละ
0: เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์ไหนจะพอ
2: จบตัวไหน
0: จำเดี๋ยวบอ
2: สเบอร์ไม่ตู้เบอร์ไม่ตู้ของร้านนี
0: ่ค่ะถ้าจำ
1: เก้าละข้อมูลเก้านะ
2: เอาข้อมูลเก้าน่ะละ
0: จ่าจะพอจำเบอร์เก้าเดี๋ยวบอสถ้าจำว่าได้บอกข้อมูลกุ้งนั่งไม่นะค่ะ
2: บอสแอบจำเบอร์ข้อมูลน่ะละข้อมูลเก้าน่ะ
0: จ่าปัญหาไม่เจอจะพอจ่ายพอต้องระบุเบอร์เก้าให้กุ้งนั่งแน
2: ่โอ้เดี๋ยวย่า
0: จ่าหรือ
2: เอาคุยกับเขาเอาพอดีบอก
0: หรือบอกเอาบอกข้อมูลไม่ก็ได้ค่ะ
2: เอาไม่เอาไม่กัน
0: จ่าบอกไม่ได้เลยค่ะพ่อจ่าบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ใหม่ได้เลยจ้ะพ่อจ๋า
1: บอกชื่อที่อยู่ชื่อ
0: จ่า
2: ชื่อบ้านดูกลาง
0: จ่าคุณพ่อพ่อผ่านบอกค่ะซื้ออย่างก็พ่อ
2: ผ่านณดาบุตร
0: พ่อผ่านณดาบุตรค่ะบ้านเลขที่จ้ะพ
2: ่อบ้านเลขที่10โอ้ยบ้านเลขที่6
0: บ้านเลขที่6
2: หมู่เท่าไรเอ้ย
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่ที่10
0: หมู่ที่10ตำบลจ้ะพ
2: ่อตำบลบุเบื่อย
0: บุเปื่อยเหรอคะ
2: บุเบื่อย
0: บุเบื่อยจ้า
2: จ้า
0: อำเภอจ้ะพ่ออ
2: ำเภอน้ำยืน
0: อำเภอน้ำยืน
2: อุบล
0: จังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
2: จ้า
0: ค่ะบดีให้ลูกสาวระบุเบอร์ใดจ้ะพ่ออีพ่อใส่เบอร์ใด
2: เอาว่าเบอร์นี่ดารา
0: เอาเบอร์ที่โทรมาค่ะ0645151365เนาะพ่อเนาะจ๋าของอีพอเป็นบำรุงสายตากระปุกหนึ่งกาแฟก่อนค่ำกลองหนึ่งยอดร่วมเป็นพันถ้วนพอดีละกะของแถมเหลือกเป็นเสือนะคะ
2: จ
0: ๋าแล้วก็ขอเพลงเป็นนำถ้วนเนาะพ่อเนาะ
2: จ
0: ๋าขอบคุณอีพอหลายๆค่ะพ่อ
2: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณอีพอหลายๆกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: พี่สั่งกาแฟ4กล่องเนี่ย
0: ค่ะกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมค่ะ
3: พี่เอาสบู่ล้างหน้า
0: จ่าแถมเป็นสบู่ล้างหน้านะคะ
3: อำเภออะไรเนี่ยเคยมีเบอร์เจอเห็นขึ้นไหมพี
0: ่แถมสบู่ล้างหน้าเดี๋ยวกุ้งนางดูตามเบอร์สักครู่นะคะเบอร์นี้คุณบุญชัยชื่นรถนะคะจ่าที่อยู่เดิมนะคะ
3: จ้า
0: แม่เดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งให้นะคะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณไลน์ค่ะมีข้อมูลค่ะคุณบุญชัยชื่นรถนะคะข้อมูลตามเดิมเนาะแม่เนาะนะคะบ่ได้เปลี่ยนแปลงหยังกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเอาเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรล้างหน้านะคะยังบ่ได้สวัสดีกันเลยจ้ะแม่เขารายการปุบรับออเดอร์ทันทีเลยกล่าวสวัสดีนะคะแฟนเพลงแฟนรายการนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ค่ะช่วงของรายการนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการค่ะโดยดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเมื่อนเดิมส่งงานเพลงเพราะๆเป็นความสุขกันไปเป็นประจำแน่นอนค่ะกับรายการสดๆกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนเที่ยงถึงบ่ายสองเมาแดดเลยสิหลงเวลาจันถึงสุกนะคะรายการสดแน่นอนค่ะจันถึงสุกตอนเที่ยงถึงบ่ายสองเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรงนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณส่งเพลงเพราะๆไปด้วยค่ะมีความสุขกับการฟังเพลงอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เมื่อกงนั่งมาเนี่ย
0: จ๋ากงนั่งปันก่อนค่ำค่ะพ
4: ่
0: อ
4: เออว่าสินค้าได้รับแล้วพอดีก็สมุนนั่งเป็นไอ้เรียนทรงของเงินนี่แหละ
0: จ๋า
4: เล็กน้อยยังไม่บางเนี่ยแหละมันเรามาให้ว่างั้น
0: ค่ะพ่อของครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
4: เออกบตวนกับล้างพ่อกับว่าให้ไปแต่ตอนนี้ว่าพอซึ่งกันกับกัน
0: กำชับกันเลยเดียวพอกับล้างหนีให้เขาเก็บไปเนาะพอเนาะอ้าวอีปอเสียไปใส่พอกดถึกตัวใดเนาะนี่เนาะขอบคุณมากมากค่ะพ่อจ๋านะคะคุณพ่อได้รับสินค้าแล้วครบถ้วนเรียบร้อยพ่อบอกว่ากำลังพ่อเอาตามกุ้งดั้งบอกเลยบ่ให้เขานะคะเก็บไว้เก็บไปสะสมไว้ก็ได้จ้าพ่อจ๋านะคะจังไปขายก็ได้กำลังมีประโยชน์อยู่ดอกนะคะ0902927444 0902927444นะคะอยู่น้ำกันเป็นประจำค่ะสู้แดดไปด้วยกันจ้าแม่ปวดพ่อแม่แดดคงนั่งย่อมเลยร้อนๆนะคะส่งแรงใจให้กันอยากจะนะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะแม่จ๋านะคะคุณพ่อทุกท่านนะคะคุณพี่นะคะทุกท่านพร้อม0902927444กาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยนะคะราคากล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวค่ะสวัสดีค่ะแม
5: ่สวัสดีค่ะแม่
0: อ๋อสวัสดีค่ะพ่อ
6: จ้าจ้าแม่เองลูก
0: จ้า
6: ชี้เที่ยละถีชอก
0: โอ้ยเรียกตนอีแม่แทบบวมไปแม่ว่าเป็นหัวโน่หรอบอกไง
6: โอ้ยอันนั้นแม่สั่งกาแฟนะสีกอง
0: จ้ากาแฟสีกองนะคะ
6: อันแถมน้ำมันหวัดสีขาวแล้วลูก
0: จ้าแถมเป็นสูตรเย็นเนาะแม่เนาะ
6: จ้าจ้าอันแม่พอว่ามันคือติดอยู่มันคือคนบวชเออมันติดอันมันไหล
0: ติดสายซ่อนไหมแม่ตอนนี้ก็มีสายหนึ่งซ่อนแม่เสียงตื้นต
6: ื้
0: น
6: อยู่ในว่าสองขั้วอันกุ้งนั่งระหว่างมือนั่นขี้เคียดตอดมือแม่โอ้ยทำมันบ่มีอันสมุนไพรหวานก่อนค่ำหน่ะแม่หายวัดมือค่ะค่ะ
0: อ๋อแม่เลยเอาท่านบ่ค่ะ
6: เอาท่าได้สามนาทีมันก็อ่อนลงลูก
0: อู้แม่เอาสุดสุดใด
6: บวมจะสี่มือหามือกระท่าโยหันแล้วล่ะอู้เจ้าดีคักเด้อว่าจะมันได้ย้อนวะ
0: แต่มันบ่ได้ตีผิดขึ้นเนาะแม่เนาะ
6: จ้าแต่ว่าบ่ได้ขึ้นอันบ่ได้ขึ้นขี้แร่ตะเกามันขึ้นขี้แร่แม่หายโดดเด
0: ้อู้ยกุ้งนั่งน่ะตะกี้ยังบ่ได้มาอยู่กับบ้านก่อนค่ำเนาะแม่น่าจะขี้เคปตอดจนได้ไปเข้ายาขาเชื่ออยู่โรงพยาบาลนอน2คืนมันบวมขึ้น
6: เดี๋ยวเห็นว่าไปเข้าเสียแม่บ่ๆมันคันแล้วว่านี่แต่ว่ามันบวมลูกมันถือแบบว่านี่4เฮาหน้าหลังมือ
0: จ้าค่ะแม่โอ
6: ้ยเจ็บหลายจะว่าโอ้ยตายๆๆ
0: แม่ใส่สุดใดถ้าบอกบุญพี่น้องเฮาแน่
6: อันแม่มากสูตรนี่แต่ว่าสูตรเย็นแม่ถ้าสูตรฮ้อนพายุน้ำพอนะ
0: อ๋อใส่สูตรเย็นในการท่านบ่ค่ะแม่
6: เ
0: พื่อมีแฟนรายการผู้ใดถึกมาแมลงสัตว์กัดต่อย
6: โอ้น้ำฮ้อนลวกแล้วมือนึงอันแม่ย่อหมอมันล่ะอันมันน่ะหอดใส่มือหลังมือแม่กระท่าโหลดบ่พงนี่ล่ะลูกมันดีอยู
0: ่จ้าโอ้ดีๆจ้ะแม่ผู้ใดใส่เราแบบอาการดีขึ้นกับทีมงานดีใจยิ้มไปเปยสุคนเด้ได้ยินจังซี่
6: แม่สั่งสุคนเด้แม่สั่งหลายเด้พี่เบิ่งเด้อพอสั่งงานโพธิจันทร์มาดีกว่า
0: จ้ามีข้อมูลค่ะแม่มีข้อมูลเดิมอีแม่ครบถ้วนเลย
6: จ้าๆๆแค่นี้แหละลูกกินลูกสาวก็ลูกเคย
0: โอ้ขอบคุณหลายๆค่ะแม่
6: จ้าๆ
0: สวัสดีค่ะ
6: จ้าๆ
0: ขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่อุทัยพ่อสงัดโพธิจันทร์นะคะโอ้ได้ย้อนนะคะเข่าทาเนาะแม่เนาะนะคะตะกอนตั้งแต่ปุ่นคงนั่งเคยบอกอยู่นะคะแต่ว่าก็คือตอนนั้นยังบ่ได้มาอยู่กับบ้านก่อนค่ำยังบ่ได้รู้จักน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะคิดมาเป็นขี้เคปตอดน่าจะตัวเล็กมากคือบ่เห็นโตนะคะจนแบบมันบวมแดงเลยได้แขนของนางน่ะบวมแบบแดงเป็นตะย่านคือยังเนี่ยนะคะจนแบบอุ้ยมันบ่หนาปกติแล้วล่ะก็เลยไปโรงพยาบาลได้เข้ายาขาดเชื้ออยู่2นอนอยู่2มือ3มือไห้ปานเด็กหน่อยได้แม่บ่แม่นบ่ไห้บ่แม่นบ่ไห้ด้วยความเจ็บปวดไอ้เทียนขี้เคปตอดเด้คือยาฆ่าเชื้อมันแรงมากมันกัดเส้นแม่มันกัดเส้นเลือดของนางเห็นพยาบาลถือไอ้ขวดยาฆ่าเชื้อของมานี่โอ้ยทั้งนี่สั่นไว้แล้วมันทรมานบัดนี้โอ๊ยทะลุแบบนี้เนาะแม่เนาะนะคะถ้าแม่นรู้จักน้ำมันหนวดตะโดนนี่บ่ได้ไปหาหมอแล้วเด้เนี่ย0902927444อ้าวลุดไปแล้วค่ะสายเมื่อสักครู่เดี๋ยวกดใหม่นะคะเบอร์ลงท้าย3537นะคะเบอร์ลงท้าย3537นะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยน้ำมันหนวดก่อนค่ำจะมี2สูตรค่ะแม่จ๋าอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยบางคนมักแบบนะคะดุเด็ดเผ็ดมันจักหน่อยเอาสูตรห่อนนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบนะคะอ่อนโยนก็นะคะสูตรเย็นก็ได้นะคะราคาถ้าซื้อขวดเดียว195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นค่ะ จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง0902927444สวัสดีค่ะ
7: ค่ะกาแฟนะคะกล่องนึง
0: จ้าแม่สมปองนามบุญเรืองเนาะแม่เนาะ
7: ค่ะ
0: กาแฟ1กล่อง350นะคะแม่จ๋า
7: ค่ะค่ะ
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม่
7: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับคุณแม่สมปองนามบุญเรืองเนาะแม่เนาะนะคะรอบนี้เป็นกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องค่ะ350บาทกล่องเดียวกระทรงนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางสวัสดีค่ะ
8: คุณแม
0: ่จ้า
8: ไอ้ขวางหอดเด้อ
0: โอ้ถึงแล้วบ่คะพ่อทำไมเร็วจังเลย
8: จังแค่ของของมาจงมาหั่น
0: ของถึงแล้วครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
8: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อมากๆที่โทรมาแจ้ง
8: ว่ากับว่าสิถามกุ้งนั่งอยู่
0: จ่าถามว่า
8: ถามว่าไอ้อันกินกินหลังอาหารหรือดีกว่าอาหาร
0: อ๋อจ่าอีพอสร้างหยังไปนะคะ
8: สร้างอะไรยาสายตา
0: สายตาให้กินก่อนค่ะพ่อสายตาก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็นอีก1เม็ดค่ะค่ะ
8: ครับครับ
0: จำได้เนาะพ่อเนาะมือใดจำบ่ได้โทรมาถามใหม่เด้อพ่อเด้อโทรถามสมมือก็ได
8: ้ว้าผมกับหูยักษ์ดูดอกที่เอียนที่กุ้งนั่งอันยู่ก็ได
0: ้อ๋อค่ะ
8: ว่าเคยไปเป็นแอดรถอยู่หัน
0: เคยไปเป็นแอดรถ
8: ครับ
0: เอ๊ะพ่อกุ้งนั่งเคยขับรถสองแถวสมัยก่อนนะคะยี่พ่อรู้จักไผ่อยู่บ้านนี่
8: อยู่ของเสียเสงใช่ไหม
0: โอ้
8: หูจักเหร
0: อหูจักค่ะตอนนี้กุ้งนั่งพ่อจำได้อยู่ด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพ่อตับตาเล่าเหมือนไปเซาหน้าของเฮียหลงเสงเหมือนบ่ค่ะ
8: ครับ
0: ใช่คนเดียวกันเนาะพ่อเนาะแสดงว่าพ่อต้องรู้จักพ่อกับตากุ้งนั่ง
8: เพราะว่าพ่อกับหูจักอยู่ตั้งแต่สมัยพ่อเป็นเต้าอยู่กับเราว่าเป็นเจ้าเดือนก็ได
0: ้นั่นแล้วก็สิแสดงว่าสิรู้จักก็พ่อคงนั่งอยู
8: ่แต่ว่าผมกับเดี๋ยวนี้มันดาว60กว่าแล้วเนาะ
0: อ๋อจ้าค่ะพ่อเดี๋ยวนี้เกษียณแล้วบ่ค่ะ
8: ครับ
0: ว่าอยู่บ้านสบายแล้ว
8: มื้อนี้ขอฟังเพลงเด้อมันอย่า
0: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
8: เอาเพลงไงร้องไห้ใส่เดือน
0: ร้องไห้ใส่เดือน
8: ครับ
0: ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวซ่องไห้นะคะ
8: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคุณพ่อวัดศรีหู้หวนนะคะโอ้น่าอีพ่อน่าจะรู้จักอยู่ดอกนะคะตะกอนนี่ตากับพ่อกุ้งนั่งเนี่ยนะคะเพิ่นจะไปเซาหน้าของเฮียหลงเสงเฮ็ดนะคะเฮียหลงเสงคือตอนน้อยๆกุ้งนั่งก็จะยินซื้อนี่มาตลอดนะคะได้ยินชื่อนี้มาตลอดหวังสันเถาะขอบคุณมากๆเลยนะคะ0902927444นะคะ0902927444กาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำผู้ใดสร้างกระใสเส้นไปแล้วอีแม่จ๋าผู้ลองค้นว่าเห็นอยู่เด้อันเพิ่นเขียนไว้อะตะว่าสายตาแม่บ่ดีแม่เบิ่งบ่ออกว่าสรุปให้กินก้อนหรือว่าหลังนะคะถ้าเป็นกระใสเส้นก้อนคำนะคะให้อีแม่กินหลังอาหารเช้าเม็ดนึงหลังอาหารเย็นอีกเม็ดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นบำรุงสายตาก้อนคำให้กินก่อนอาหารนะคะอันนี้ฝากไปน้ำกันแล้วกันค่ะ0902927444 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: กุ้งนั่งรับสายค่ะพ
9: ่
0: อ
9: โอ้ยพี่จะได้น้อที่ได้กินแฟพ่อน้องวันนี้น้อย
0: พี่พ่อกดจักรอบแล้ว
9: ว่าเป็นสองรอบพึ่งเพิ่งเขาได้การพึ่งมือนี่
0: กุ้งนั่งก็เพิ่งเห็นเบอร์พ่อเดแสดงว่าเพิ่งโทรเนาะพ่อเนาะจ้าอีพ่ออยากได้กาแฟจักกลองดีคะ
9: เอาว่าไหม
0: กาแฟจักกลองกับค่ะพ
9: ่อโอ้ไอพ่อสร้างกาแฟสอง
0: กาแฟสองกลองสายตาสองหมายถึงว่าคุณพ่อสั่งไปแล้วรอสินค้าหรือว่าอันนี้พ่อสั่งก็ค่ะ
9: สั่งไปแล้วพ่อสั่งแต่ว่าพ่อไม่ได้สั่งก่อนในตอนรายการเดี๋ยวพ่อสั่ง
0: ไปแล้วสั่งหมู่บ้านบ่คะพ่อ
9: พ่อสั่งวันที่8
0: สั่งวันที่8ของถึง
9: 28ตอนเย็น
0: ของถึงหรือยังคะ
9: ยังครับพ่อยังรอยินบ่มีสายเขา
0: ก็สิโดนแถวพ่อตั้งแต่ยี
9: พ่ออดทุกคนบ่นะ
0: เอมันนานมากเลยพ่อจ๋าเด้อลูกสาวขอมู้นี่พ่อเนี่ยค่ะจริงๆมันต้องถึงแล้วนะ080แป๊บนึงนะคะพ่อ741 29 58พอใส่เบอร์นี้ในการโทรบ่ค่ะ
9: ครับใส่เบอร์นี
0: ้ใส่เบอร์นี้080ทำไมกุ้งนางหาไม่เจอ741
9: ผมว่าพยันตกลน
0: 74129 2958พอสร้างช่วงกับผู้ใดคะ
9: บ่ได้ฮู้พ่อบ่ฮู้เลยว่าพ่อโทรนอกเวลานะ
0: อ๋อเพราะว่ากุ้งนาง
9: นี่พี่พ่อได้เว้าอยู่ค่ำหนึ่งบอกว่าเมื่อวันที่28พ่อทั่วไปบอกว่าให้ส่งให้มันทันวันที่หนึ่งได้บ
0: ่
9: มันถือข้อดีของเงินนะขันมันขันมากกว่าพ่อถือเงินบ่ทัน
0: จริ
9: งๆนะพ่อก็เล่นนัดว่าเป็นเล่นว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวสิส่งให
0: ้
9: วันที่30ไปจะได้28ได้29สินะเพิ่นว่าสิส่งผมบ่แน่ใจ
0: อ
9: ๋
0: อจ้ะพ่อก็สันน่ะจะต้องสั่งใหม่จ้ะพ่อออเดอร์น่าจะตกหล่นถ้าไม่ได้สั่งไม่ให้ส่งในวันนั้นจ้ะอีพอเป็นกาแฟ2แล้วก็สายตา2เนาะพ่อเนาะ
9: คนบอกว่ามื้อนั้นเป็นว่าสิให้ผมบ่ได้นะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะกุ้งนางคำนวณให้บำรุงสายตา2กระปุก 1,300 กาแฟ2กล่องนี่600 6 7 8 9เป็น 1,900 ได้อยู่นะจ้ะพ่อจ๋าได้อยู่นะ
9: 1,900 ที่นี่บาทนี่ไอ้พ่อว่ามันคนบอกเหมือนว่าประมาณ 1,800 นี่นะมันว่าผมได้บ่นะ
0: บำรุงสายตา2กระปุก 1,300 กาแฟ2กล่อง600เป็น 1,900 ค่ะพ่อ 1,800 บ่น่าได้ค่ะจ้ะ
9: บาทในของแถมหน่อยยังพ่อ
0: จ้ะพ่อห่มเด้ที่อีพ่ออยากได้ใช่ไหมคะที
9: ่
0: เดี๋ยวลูกสาวขอซื้อน้ำสกุลพ่อเนี่ยค่ะ
9: เดี๋ยวโอกาสน้อยดีว่าได้โทรมาช่วงรายการ
0: จ้าเดี๋ยวกงนั่งขอซื้อกับน้ำสกุลแล้วก็ที่ยู่พ่อเนี่ยค่ะ
9: พ่อสมพงษ
0: ์พ่อสมพงษ
9: ์แสนอาจ
0: แสนอาจเนาะพ่อเนาะ
9: แสนอาจ
0: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
9: 177หมู่ที่10
0: 177หมู่ที่10ค่ะ
9: บ่อเดือน5
0: อะไรนะคะ5
9: บ่อเดือน5คือบ้าน
0: อ๋อบ้านบ่อบ้านบ่อเดือน5จ้า
9: ตำบลโคกภู
0: ตำบลโคกภูนะคะ
9: โคกภูภูพานสกลนคร
0: อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครจ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ให้ขนส่งติดต่อได้เลยเนาะพ่อเนาะ
9: ครับผม
0: ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวตอนแรกอันดับแรกคงนั่งใจทีมงานตรวจสอบบึงกรว่ามีการตกหล่นหรือเปล่าถ้าเกิดตกหล่นปุ๊บจะส่งออเดอร์นี้ไปให้พ่อใหม่เลยนะคะจ้าตามนี้เนาะพ่อเนาะ
9: ค
0: ่ะขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
9: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันดับแรกคงนั่งใจทีมงานตรวจสอบเบิ่งก่อนนะคะว่ามีออเดอร์ของคุณพ่อที่ตกค้างหรือเปล่านะคะหรือลืมล่งหรือจังใดแต่ถ้าเกิดลืมล่งว่าเป็นยังพ่อนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มื้อนี้ไม่ได้เลยนะคะรอรับสินค้าที่บ้านก็บ่โดนนะคะคุณพ่ออยู่สกลก็แค่1ถึง2วัน1ถึง2มื้อบ่เกินนั่นฮอดแน่นอนหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะน้องแบ่งขอมาอย่าให้เขาหูเด้อส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านค่ะ

0: ค่ะพ
1: ่อสวัสดี
0: ค่ะ
1: คงดังบ่
0: จ้าคงนั่งค่ะ
1: ฉะนั้นยังได้ยานวดนะ
0: จ้าน้ำมันนวดจ้าพ่อเอาเจ้าขวดดีค่ะ
1: น้ำมันนวดอันนี้เย็นสี่ขวดหนึ่งร้อนขวดหนึ่ง
0: จ้าเย็นหนึ่งร้อนหนึ่งเนาะพ่อเนาะ300 บาท
1: ครับผม
0: จ้าคุณพ่อเอาอย่างอื่นด้วยไหมคะ
1: ว่าบ่ได้
0: อย่างเดียวเนาะพ่อเนาะได้จ้าพ่อที่อยู่เดิมพ่อบ่ได้เปลี่ยนนะคะ
1: กาแฟยังอยู่บ่ได้
0: กาแฟอ๋อจ้าบ่เป็นยังก็บ่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
1: ครับผม
0: จ้า
1: ขอรูปท่านั้น
0: ขอรูปได้ค่ะพ่อขอรูปจะ
1: เดี๋ยวทักอยากเบิ้งเดี๋ยวนี้ขี้เขียงง้วนแท
0: ้อ๋อสิเบิ้งเบิ้งดูสิสมเสียงบอนบ่ค่ะพ่อ
1: ครับผม
0: จ้าเดี๋ยวทีมงานใส่เข้าไปให้นะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: ายค่ะ
1: สวัสดีคุณนาง
0: จ้าค่ะพ่อ
1: พ่อสั่งกาแฟนะลูก
0: จ้าพ่อกาแฟจากกล้องดีค่ะ
1: เอาขี้กวางเอาเขียแขนเอาเป็นห้องแถมมานั่ง
0: จ้าเป็นเสือเนาะพ่อเนาะตัวแถมได้เจ้าพ่อที่อยู่เดิมมีความบริเปลี่ยนแปลงอย่าง
1: ไรคะอยู่เดิมแหละครับ
0: เพื่อเปลี่ยนเฮี้ยนเหมือนนะ
1: พอเปลี่ยนเหรอ
0: พอเปลี่ยนอยู่หม่องเก่านะพ่อเนาะได้ครับพ่อเดี๋ยวลูกสาวทีมงานส่งออกใคร
1: ขอพอเพลงก็ไม่ได้ตรงนั้นเลย
0: พอเพลงอย่างดีค่ะ
1: โอ้หักหน่องคือเก่าแล้ว
0: หักหน่องคือเก่า
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อมากๆค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบคุณคุณพ่อวิเชียนพรมเทศนะคะบ่ได้เปลี่ยนที่อยู่ดอกพ่อว่าอยู่เฮียนเก่านี่ล่ะบ่มีหลัง2หลัง3ดอกนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่องของแถมเป็นเสื้อขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อหน่อคำโคตรนะคะอีพ่อขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1นะคะ300บาทแล้วก็ขอรูปด้วยท่านใดที่สั่งซื้อสินค้าจากปานก่อนค่ำแล้วอยากจะนะคะได้รูปนะคะสามารถระบุได้แจ้งได้ค่ะแม่จ๋าสั่งสินค้าแล้วก็ขอรูปดีเจได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะใส่รูปเข้าไปนําในกล่องในงานเพลงนี้นะคะฝากไปพร้อมกันแล้วกันน้ำท่วมค่ะ

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: เออโอดสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าท่านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ถ่าเอาของฟรีไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
0: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทรสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
0: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
3: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
0: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บุ๊กมองไทยเงาๆวะ
0: เออกะนิดนึงอ่ะแม
2: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
0: เอาเจ้าสันได้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
0: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตา

0: ที่สองก็ถึง
1: จ้าใช่ค่ะปกติสองวันก็ถึงแม่กนกพรแสงบงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่คุณแม่อยู่ที่ตำบลจิกเทิงอำเภอตันสุมจังหวัดอุบล นะคะ
0: จ
1: ้ะแล้วก็ออเดอร์ที่แม่สั่งเป็นกาแฟสี่กล่องของแถมเป็นน้ำมันนวดใช่ไหมคะแม่
0: จ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวกุ้งนางให้ทีมงานตามของให้เพราะว่าได้ส่งออเดอร์ไปอยู่จ้ะแม่จ๋าค่ะเดี๋ยวคุณแม่รอฟังเนาะเดี๋ยวกุ้งนางแจ้งออกอากาศนะคะ
0: ขอบคุณค
1: ่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่กนกพรแสงวงนะคะมีออเดอร์จ้ะแม่อีแม่สั่งกับกุ้งนางนี่แหละนะคะส่งออเดอร์ไปเรียบร้อยนะคะ2มือ3มือละกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนนะคะอีแม่อยู่ที่อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้สักครู่นะจ๊ะแม่จ๋านะคะว่าของตอนนี้ถึงได้แล้วนอนะคะไก่หอดไปอีแม่รอกินล่ะเด้นะคะรอกินแล้วกาแฟก่อนค่ำเนี่ยนะคะสักครู่นะจ๊ะแม่จ๋าทีมงานตามของให้สักครู่นะคะ0902927444 0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะช่วงนี้ช่วงต้นเดือนนะคะออเดอร์ค่อนข้างที่จะหนาแน่นจริงๆนะคะดังนั้นการรับนะคะอาจจะบ่ได้เบาหยอกกันพ่อปันใดเด้อแม่เด้ออีพ่อเอาออเดอร์ก่อนเอาออเดอร์ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะช่วงต้นเดือนนะคะช่วงนี้นี่พออีแม่กระเป๋าตุงกันได้ช่วงเนี่ยต้นเดือนกระเป๋าตุงกันอยู่ออเดอร์ก็จะเยอะสักนิดนึงนะคะดังนั้นสายส่วนมากก็จะเป็นสายออเดอร์นะคะอาจจะบ่ได้เว้าหัวมวนพ่อปันใดนะคะต้องเร่งเอาออเดอร์จักหน่อย0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อพ่อวิเชียนอีพ่อขอเพลงมานำนะคะเป็นหักหน่องคือเก่าแล้วก็จากคุณแม่ตะไคร่หอมขอเป็นสายวาสีบ่อถิ่มกันนะคะแล้วก็ร้องไห้ใส่เดือนคุณพ่อวัดศรีลูกสาวเปิดไปแล้วเนาะพ่อเนาะเมื่อสักครู่ร้องไห้ใส่เดือนนะคะจัดทรงไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะทันใดที่สร้างซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำนะคะขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์จากนะคะคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะแต่ว่าเป็นอีพอร์โทมานะคะบอกว่าเอาโปรสีสหายโปรสีสหายก้อนคำกุ้งนั่งบริเวณโปรนี่โดนจนแปรลืมไหมคะว่าโปรสีสหายนี่ได้อย่างไปแน่นะคะโปรสีสหายค่ะเบิ้งขอมูลแล้วนะคะเบิ้งขอมูลแล้วโปรสีสหายก้อนคำได้กาแฟ1กล่องนะคะกระสายเส้นก้อนคำ1กระปุกบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกนะคะน้ำมันนวดก้อนคำอีก2ขวดนะคะซึ่งอีพ่อบอกว่าเอาน้ำมันนวดนะเอาสูตรเย็นทั้ง2เลยนะคะส่วนตัวแถมเป็นวิทยุสำหรับโปรซีสหายก่อนค่ำโปรนีนะคะในราคา 1,750 นะคะถ้าซื้อเป็นโปรซีสหายก่อนค่ำคือนะคะออเดอร์ของคุณแม่ท่องดีค่ำเสมอเนี่ยจ่าย 1,750 บาทได้ของแถมชิ้นใหญ่เลยนะคะโดยเลือกเป็นวิทยุนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า0902927444ขอบคุณสำหรับคุณแม่คำพลโมหาอีแม่อยู่ตำบลบุเปือยอำเภอหนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแม่สั่งเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1แล้วก็สูตรเย็น1นะคะออเดอร์ของแม่อยู่ที่300บาทนะคะ300บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณสำหรับคุณแม่กุลาพันพรมนะคะแม่กุลาพันพรมอีแม่สร้างเป็นกระสายเส้นก่อนค่ำ3กระปุกเลย 1,200 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรเย็นแล้วก็ขอรูปนำแม่บอกเอามาทั้ง3เลยได้รูปนะคะได้แน่นอนจ้ะแม่เพราะว่าไปน้ำกันนะคะ3ใบเถา นะคะดีเจ3ท่านนำโดยพี่บอยสุนทรชัยหัวหน้าทีมงานนะคะดีเจดิวกฤตนันท์นะคะแล้วก็กุ้งนั่งไปน้ำกันเลยนะคะใน1ภาพนะคะได้เห็นสุคนแน่นอนแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่สำอางกาสีสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกค่ะกาแฟก่อนค่ำอีก2กล่องยอดร่วมเป็น 1,250 บาทนะคะของแถมเอาเป็นซื้อ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 5 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

0: ลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันได้ซั่นละ20,000เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน
2: ิดนึงอ่ะแม่อ้าวรักแม่ทําไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาจังซั่นได้บ่แม่โอ้มึงจะจงไว้รักใครโอ้ยเท่เงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อโอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902922

0: คือโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
1: จ้าจ้า
2: ว้ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
1: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
1: เอาเอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
2: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

สบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจ

0: ถ้าถูหนวดกระพอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ไอที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: ว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียง

0: นองคือเก่าหนึ่งงานเพลงนะคะของคุณพ่อพรศักดิ์ซองแสงฝากไปตามคำขอพร้อมกันแล้วกันนะคะจากทั้งด้านคุณพ่อวิเชียรพรหมเทพนะคะขอบคุณนี้พอนำกันแล้วกันค่ะสั่งสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราเข้ามาด้วยกาแฟก่อนคำซีกลองนะคะแล้วก็ส่วนของแถมเป็นเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวค่ะเสื้อแขนยาวนะคะดังนั้นเหมาะแน่นอนค่ะกับบรรยากาศบ้านเฮาเนื้อไม่ได้หนามากค่ะแม่จ๋าดังนั้นบ่ต้องยานว่าอู้มันสิห่อนบ่ถ้าเป็นแขนยาวนะคะสามารถที่จะใส่ในการกันล่มนะคะหรือกันแดดได้ดีถ้าใครที่เลือกเป็นเสื้ออันนี้ก็สวยงามคือกันสำหรับเสื้อนะคะ0902927444ตอนรับเขาสู้ค่ะเบรกที่2ชั่วโมงที่2ของรายการอยู่กับกุ้งนางลูกสาวหลาอีพออีแม่คือเก่าเหมือนเดิมเลยจ้ะแม่จ๋านะคะช่วงพักไม่ได้ไปไหนเลยพิมพ์ออเดอร์ทรงอย่างเดียวขอบคุณทุกคำสั่งซื้อด้วยค่ะคุณแม่ดูแลสุขภาพกันค่ะใส่ใจสุขภาพของตัวเรานะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าเกิดเฮามีสุขภาพที่ดีก็สิมีพละกำลังในการไปทำการทำงานไปทำมาหากินหาเงินหาทองนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้าแม
1: ่อันอยากตั้งยาแม่
0: จ้าแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
1: ก่อนใช้เรื่องกันนะจ้า
0: จ้าอีแม่เอาอันใดดีคะของบ้านก่อนค่ำ
1: ก่อนค่ำเอาอันบำรุงสายตาแม่ล่าง
0: จ้าสายตาจะกระปุกดีค่ะแม
1: ่อันกระปุกมันเท่าไหร่
0: จ้ากระปุกหนึ่ง650บาทมี30เม็ดค่ะแม่
1: เอาสองกระปุก
0: เอาสองกระปุก1,300ได้ของแถมหรือถ้าเกิดแม่ว่าเอาของแถมราคาลดเหลือ1,200ค่ะแม่
1: เอาของแถมมาละอย่านวดนะล่ะ
0: สายตาสองกระปุก1,300ได้ของแถมเป็นนวดสูตรใดดีค่ะแม่จ๋า
1: เอาสูตรท่อน
0: เอาสูตรร้อนเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่บุญมามะละสีข้อมูลเดิมนะคะแม่
1: จ
0: ้าขอมุ่นเก่าเนาะจ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
1: โอ้ยฟังน้ำปนไปละ
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวลูกสาวฝากเพลงไปให้นะคะ
1: จ้า
0: ขอบคุณแม่บุญมาค่ะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนี่แม่ขอบคุณนี่พ่อนำกันแล้วกันนะคะก็สั่งเป็นบำรุงสายตาก้อนคำนะคะ2กระปุก 1,300 บาทของแถมแม่เลือกเป็นน้ำมันหนวดสูตรห่อนนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ใดที่จะสั่งเป็นบำรุงสายตาก่อนคำ2กระปุกแล้วถ้าไม่เอาของแถมลดหายอยู่ด้วยค่ะเหลือ 1,200 เท่านั้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามักแบบใดเนาะแม่เนาะแต่ถ้าเกิดได้ของแถมเนี่ยกุ้งนั่งประคุมเด้คุ้มกว่าโดยซ้ำไปเพราะอย่างว่าติเพราะว่าของแถมแต่ละอย่างของเราเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีเลยนะคะดังนั้นคุ้มค่าแน่นอนใครที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำไปแล้วได้ของแถมนะคะมีแต่คนติดใจนะคะของแถมถูกอกถูกใจสุผู้สุคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: กุ้งนะก็แลกก็พอเพลงแ
0: ลจะไม่เอาเพลงหยังคะ
1: เพลงรักสลายดอกไฟบานนะ
0: รักสลายดอกไฟบานได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งให้เนาะแม่ทิพย์เนาะค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ทิพย์มากๆเลยนะคะรักสลายดอกไฟบานอู้เพลงนี้กระมวลเนาะแม่เนาะบ่ได้ฟังโดนล่ะนะคะบ่ได้ฟังเพลงเหล่าเพลงนี้นะคะเพราะว่าบ่ได้ค้นขอเดี๋ยวสิเปิดให้แม่ทิพย์ฟังอยู่ดอกนะคะเบิ้งคิวละน่าจะได้นะคะน่าจะทันอยู่นะคะ0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกคำสั่งซื้อทุกออเดอร์ขอบคุณนะคะคุณคำผายดวงวิญญาณอยู่ที่แก่งคอค่ะนะคะทางแก่งคอจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งเป็นกระสายเส้นก้อนคำ1กระปุกนะคะราคา450บาทนะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะเดี๋ยวรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะท่านใดที่สร้างเป็นครั้งแรกนะคะถ้าสร้างเป็นครั้งแรกบ่มีค่าส่งนะคะไม่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะค่าส่งเนี่ยเราทีมงานบ้านก่อนค่ำนะคะรับผิดชอบให้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ่ายเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นจะไม่ได้บวกค่าส่งใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะขนส่งของหอดมือคุณพ่อคุณแม่แล้วจังจ่ายเงินกับขนส่ง นะคะแบบนั้นได้เลยนะคะเก็บเงินปลายทาง0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: แม่ยักษ์นั่งไอยาบำรุงสายตาค่ะ
0: จ้าคุณแม่บำรุงสายตากี่กระปุกดีคะ
2: 2กระปุกจ้า
0: 2กระปุก 1,300 ได้ของแถมหรือว่าแม่จะเอาแบบลดราคาคะ
2: เอแม่เอากาแฟอีกกล่องนึงค่ะ
0: อ๋อบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 แล้วก็กาแฟอีก1กล่องใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะแม่
2: เอาค่ะก็เอาแค่นี้แหละค่ะ
0: แค่นี้จ้ะเดี๋ยวกุ้งนางคำนวณให้เป็น 1,650 ค่ะแม่จ๋า
2: ค่ะ
0: ของแถมคุณแม่เลือกเป็นอะไรดีคะ
2: ของเอาผ้าขนหนูค่ะ
0: ผ้าขนหนู
2: ค่ะ
0: แม่จ๋าขออนุญาตถอขนอกเรืองนิดนึง
2: ค่ะ
0: กุ้งนั่งนึกว่าเด็กน้อยฟังเสียง
2: อ๋อแม่จะเจ็ดคลิปแล้วค่ะ
0: กุ้งนั่งฟังเสียงนึกว่าเด็กน้อย
2: ก็โทษกับไผ่กับเพิ่นก็ว่าจังสิแม่ฟันกับบ่มีแล้วลูก
0: แม่เสียงแม่เสียงเด็กมากกุ้งนั่งกำลังสิเอิ้นน้องได้ตอนแรกนะ
2: ค่ะแม่เคยสั่งกับนายหังบ่อยอยู่ค่ะแต่ว่ามื้อนี้แม่มาบ่ทันแม่เพิ่งมาวัดจากวัดมื้อเที่ยงค่ะ
0: จ้ะแม่แสดงว่ามีข้อมูลเดิมเบอร์นี้เบอร์9แม่เนาะแม่เนาะ
2: ค่ะ
0: 087 722
2: ค่ะ
0: 3048
2: ค่ะ
0: ก็เป็นคุณแม่หนูพรวงศรีชา
2: ค่ะ
0: จ้ะแม่อยู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนาะแม่เนาะ
2: ค่ะ
0: จ๋ามีข้อมูลเดิมจ้ะแม่จ๋า
2: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณแม่หลายๆค่ะแม
2: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เสียงเด็กน้อยมากค่ะแม่เสียงเด็กมากสวัสดีค่ะ
1: ละ
0: จ้ะแม่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: ยาอันยาแม่อยากถามเบิ่งแม่บ่เคยฟังบักแม่ปวดมาเบื่อตูเห็นดอกเบื่อตูเนี่ย
0: จ้าค่ะแม่
1: อันยาตางันมันจังไหวลูกเป็นต้อกระจกเนี่ยกินได้บ่
0: กินได้จ้าแม่จ้า
1: เห็น
0: มันมัวมันมัวใช่ไหมคะ
1: ฮะ
0: มันมัว
1: มัวขาดคนเดียวลูก
0: มัวขาดเลยจ้ากินได้จ้าแม่เป็นการดูแลเสริมๆกันไปจ้าอีหมอแม่ได้ไปหาหมอไปนี่ได้กินยาน้ำหมอน้ำบ
1: ออันหมอเขากันมัดพายุจะว่า
0: อ
1: ันบอท่านได้แต่ถ้าผ้าขางมึงแล้วตะขางมึงอย่างมันเมื่อเคยเห็นเนี่ย
0: จ้าค่ะแม่ถ้ากันเอาสมุนไพรไปกินชะล่อไว้ก่อนเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ใช่แต่ว่าค่ะ
1: อันว่าแม่แม่กินหรอกน้องซ้ายแม่สันดิ
0: อ๋อน้องซ้าย
1: สั่งให้เขากินจ้า
0: ป้าที่แม่ก็ใจดีแถสั่งให้น้องซ้าย
1: ยี่ตูนเนาะ
0: ยี่ตูนค่ะแม่ได้ค่ะอีแม่จะกระปุกดีค่ะ
1: มันมีจะแคปซูลลูก
0: จ้ากระปุกหนึ่งมี30ค่ะแม่แ
1: ล้วกินเรื่องใดลูก
0: จ้าถ้าเป็นบำรุงสายตาให้กินก้อนอาหารเศร้าเม็ดนึงอาหารก้อนอาหารแรงอีกเม็ดนึงค่ะแม
1: ่ก้อนอาหาร
0: จ้าเป็นก้อนอาหารค่ะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่เอากระปุกนึงบ่ค่ะหรือจะกระปุกดี
1: เอาแต่กระปุกมึงลองมึงก่อน
0: ลองเบิ่งก่อนเนาะแม่เนาะ1กระปุก650บาทจ้าลูกสาวขอซื้อที่อยู่แม่นะคะ
1: ขอที่อยู
0: ่หรือว่าแม่เคยสั่งบ่คะแม่
1: บ่แม่บ่เคยสั่งแต่แม่เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุฟังมื้อนี้แหละเนี่ยเห็นเน
0: ี่ยอ๋อฟังวันแรกแม่ตัดสินใจได้เลยตอนเนี้ย
1: จ้า
0: เป็นคนเด็ดเดียวเด็ดขาดเนี่ยตัดสินใจเลย
1: บ้านเลขที่ก่อนนั่นบ่ถูก
0: จ้าชื่อนามสกุลก่อนค่ะแม่จ้า
1: บ้านเลขที่157
0: อ่ะ157ค่ะจ้า157หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: หมู่ที่1
0: หมู่ที่1ตำบลค่ะแม
1: ่ตำบลด่านช้าง
0: ด่านช้าง
1: อำเภอบัวใหญ
0: ่อำเภอบัวใหญ่
1: จังหวัดนครราชสีมา
0: จังหวัดนครราชสีมาจ้าชื่อนามสกุลจ้าแม่จ้า
1: แม่วิไลหลงศรี
0: แม่วิไลหลงศรี
1: จ้า
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม่มื้อนี้โคราชน่าจะไม่เกิน2วันของถึงค่ะแม
1: ่จ้าอยู่บ่อใหญ่ลูก
0: จ้าค่ะแม่บ่เกิน2มื้อของฮอดเดี๋ยวจะมีขนส่งโทรหาแม่อยู
1: ่จ้าทีมงานของลูกนําอยู่ไสเนี่ย
0: อยู่อุดรจ้าแม่บริษัทอยู่อุดรค่ะ
1: จ้า
0: ค่ะฮอดแม
1: ่
0: ค่ะ
1: แม่อยากร้องฟังให้น้องใช้กิน
0: โอ้จ้าแม่โอ้
1: ดูออกไว้การทุกมือบ่เนี่ยลูก
0: คุณนั่งเขาถ้าเป็นรายการสดจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงฮอดบ่ายสองแต่ว่าดีเจทีมงานเขาน้ำกันเมิดค่ะแม่ว่างแม่สะดวกช่วงใดแม่โทษใดตลอดค่ะจะมีพี่บอยตอนเช้ากุ้งนั่งเทียงแล้วก
1: ็ส่งรูปมาให้แม่เบิ่งมันหน่อยเด้อ
0: จ้ะขอรูปน้ําเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้ะได้จ้ะแม่เดี๋ยวทีมงานใส่รูปเข้าไปน้ํานะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะแม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะวิไลหลงสีอีแม่ตัดสินใจเลยฟังวันเดียวนะคะบ่คิดยั่งไล่เลยแม่เนาะนะคะเพราะว่าอยากให้น้องไส้มีดวงตาที่ดีขึ้นนะคะการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นตัดสินใจเลยมือเดียวสั่งเลยบ่ต้องคิดโดนขอบคุณแม่ค่ะ0902927444เพลงนี้จากคุณแม่ตะไคร้หอมขอเขามาค่ะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: จ้าสายซ้อนสายซ้อนพอจ๋าก็เลยอาจจะต้องได้โทษกันย้ำหลายเถื่อจักหน่อย
2: ย้ำหลายเถื่ออยู
1: ่ค่ะ
3: อยากต้องอยากกาแฟแม่เห็นหมู่เขาเจ้าแนะนำแม่คือว่าช่วงใกล้จะเน่เลยคืออยากลองเบิ้ง
1: พออยากลองเบิ้งเอาจักกล้องดีค่ะ
3: ต้องขันทดลองอีกแล้วช่วงแรกมันมีจังใดโผล่มาสั่นแนวใดขันทดลองหนึ่ง
1: จ้าถ้าทดลองคงนั่งอยากให้เป็นถ้าเริ่มต้น2กล่องค่ะ2กล่อง600ถ้าแบบทดลองค่ะ2กล่อง600ถ้า4กล่อง 1,000 เดียวแล้วก็ได้ของแถมค่ะพ
3: ่อว่าจะฟังน้ำวิทยุน้ำละคนจะว่ามันนี่ยวนละฟังน้ำหูแจ็คน้ำวิทยุละ
1: จ้าค่ะพ่อ เพราะว่าถ้าพ่อจะเอากล่องเดียวมัน350บาทถ้า2กล่อง600ก็จะตกกล่องละ300
3: มันวิธีการกินการยังในจังใดบ่นี่มันพอมันเป็นซ่องคือซ่องหน่อยๆของธรรมดาย่ําตลาดนี่บ่จังใด
1: โอ้แตกต่างค่ะพ่อไม่เหมือนตามท้องตลาดค่ะเพราะว่าสมุนไพรเฮาใส่เข้าไป32อย่างแล้วก็ปริมาณใส่เข้าไปหลายน้ําค่ะพ่อกลิ่นก็หอมด้วยรสชาติดีสรุปแล้วแซ่บค่ะพ่อ
3: แต่ว่าแต่ว่ามันบรรจุเป็นซองหรือเป็นกล่องซะนี
1: ่บรรจุเป็นซองบรรจุเป็นซองบรรจุในกล่องอีพ่อนึกภาพออกบ่กาแฟก่อนค่ำจะเป็นกล่องค่ะจะเป็นกล่อง1กล่องจะมี10ซอง1กล่อง
3: เอาซอง
1: เอา2เอา2กล่องนะพ่อเนาะกาแฟ2กล่อง600บาทถ้าเบื้องหลบต่อไปพอจะเอาเป็นโปรซีกล้องพุ่นน่ะติดใจรสชาตินำ
3: ข้างล่างมันจะเป็นเรื่องเล็ก
1: ค่ะกงนั่งขอซื้อที่ยูพอเนี่ยค่ะ
3: อ
1: ั
3: น21หมู่7
1: 21หมู่ที่7นะคะตำบลหยังค่ะพ่อ
3: ตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
1: ตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีจะขอซื้อนามสกุลพอเนี่ยค่ะ
3: คือพ่อชวนกุลาสา
1: พ่อชวนกุลาสา
3: ได
1: ้ได้จ้ะพ่อเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์พ่อโดยตรงเนาะพ่อเนาะ
3: เนี่ย
1: ค่ะจ้ะพ่อประมาณอันนี้อุดรเหมือนกันมืออื่นหอดค่ะพ
3: ่
1: อ
3: โอ้มาเร็วๆนะ
1: ค่ะจัดส่งมือนี้มืออื่นหอดพ่อนะคะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนถึงจะมีขนส่งโทรหาพ่อค่ะมืออื่นพ่อเอาโทรศัพท์ไปไกลๆโตนะคะ
3: ครับ
1: จ้าขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
3: คร
1: ับสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณพ่อชวนกุลาสานะคะอยู่อำเภอหนองงัวซ้อจังหวัดอุดรธานีพ่อบอกขอลองดูก่อนสัก2กล่อง2กล่อง600บาทนะคะติดใจแน่นอนพ่อนะคะเดี๋ยวถ้าเบิ่งรอบต่อไปอีพ่อจะสร้างเป็นโปร4กล่อง 1,000 เดียวได้ของแถมพร้อมนะคะแม่วิไลจ๋าคุณแม่วิไลหลงสีแม่ลูกสาวลืมถามของแถมแม่บ่หนอเพราะว่ายอดของแม่เดี๋ยวนะคะต้องเบิ่งไล่ซื้อใหม่ละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังวิทยุให้กุ้งนางหน่อยค่ะมันหวีดค่ะจ้าแม่กุ้งนางรับสายจ้ากุ้งนางรับสายจ้าแม่ช่วงกุ้งนางรับค่ะค่ะอีแม
4: ่โทรมาบอกว่าแม่ได้รับยาแล้วเด้อลูกหลาน
1: โอ้ของถึงครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
1: จ้าจ้าขอบคุณอีเมลหลายๆที่โทรมาแจ้งนะคะ
4: จ้าจ้า
1: จ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะ
4: เดี๋ยวเราต้องเพียงนี่ละ
1: ค่ะแม่ขอบพระคุณมากๆค่ะ
4: จ
1: ้าจ้าแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆกันแล้วกันอุตส่าห์โทรมาแจ้งนะคะได้รับของแล้วครบถ้วนเรียบร้อยนะคะแม่ใจแม่ใจลูกสาวรับสายแม่บ่ท่านค่ะแม่ใจอุตตโมโอ้หลายรอบเลยค่ะดู2รอบนะคะแม่ใจอุตตโมอีแม่กดไม่ให้ลูกสาวนะนะคะรับไม่ทันเบอร์ลงท้าย1654เบอร์ลงท้าย1654คงนั่งรับบ่ท่านคือกันนะคะแล้วก็เบอร์ลงท้าย0271แล้วก็เบอร์ลงท้าย1015ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ
5: ่อ
1: ค่ะ
5: ท่านคงนั่ง
1: จ๋าคงนั่งรับสายค่ะพ่อสมพงษ์จ๋า
5: เอากาแฟ4กล่อง
1: ค่ะอีพ่อเอากาแฟ4กล่อง
5: เอาสบู่ล้างหน้าก้อนนึงเป็นตัวแถม
1: จ้าแถมเป็นสบู่ล้างหน้าเนาะพ่อเนาะจ้าคุณพ่อสมพงษ์สะอาดซื
5: ่อ
1: ที่อยู่เก่าบ่เปลี่ยนเนาะพ่อเนาะได้จ้าพ่อเดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่นะคะขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณนี่พ่อหลายๆกาแฟ4กล่องของแถมเป็นสบู่สูตรล้างหน้า0902927444เมื่อสักครู่เบอร์1015เกือบรับท่านแล้วค่ะแต่ว่าหลุดไปก่อนลงท้าย1015นะคะกดใหม่แม่ใจอุตตโมจ๋าอีแม่กดใหม่แม่กดใหม่เนี่ยเด้อคงนั่งว่าสิเว้าหาอีแม่เดี๋ยวนะคะคุณแม่บ้านเนี่ยซื้ออีแม่เสียไปใส่นอคุณแม่ที่สั่งบำรุงสายตาก้อนคำสองกระปุกนะคะแล้วก็กาแฟก้อนคำอีก1กล่องนะคะยอดร่วมเป็น 1,650 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูแม่ยังเนาะอีแม่จ๋าโทรหาลูกสาวใหม่เนี่ยเปียงนะคะชื่อแม่หายขีดหอดค้นขีดตัว1งานเพลงนะคะขอเขามาค่ะจากพี่ไพ่สีทองนะคะทรงหายกับแฟนรายการแล้วก็พิเศษแม่บานค่ะ

0: ิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: โอ๊ดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะ ขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าท่านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้อหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเฮานี่ถือไปให้แล้วนำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม

0: ว่าระงับกลิ่นตัวค่ะเป็นขั้นไข้เป็นเหงื่อออกจังเสียค่ะแม่มันจะก่อให้เกิดแบคทีเรียถ้าเจ็ดในห้องมีปัญหากลิ่นถ้าสูตรอาบน้ํา75ค่ะแม่ถ้าสูตรล้างหน้า85ค่ะ
1: ก็คือว่าแพงอยู่75คือ10ก้อนลดจักบาทเนี
0: ่ย10ก้อนถ้าตอนนี้จะมีคือถ้าแม่สั่งเป็นเฉพาะสบู่ย่างเดียวถ้าบ่ถึง1โหลจะมีค่าส่ง50ค่ะแม่แต่ถ้าเกิดแม่จ
1: ้
0: าแมนค่ะแม่ถ้าสร้างสบู่พ่วงกับสินค้าตัวอื่นจะบ่ได้เสียค่าส่งใดๆค่ะ
1: บ่อันสมมุติว่าราคามันลดได้บ่พอได้ท่านเอาเป็นโลนึงสินะ
0: อ๋อถ้าโลนึงเป็นสูตรอาบน้ําก็เดี๋ยวคงนั่งคํานวณให้นะคะแม
1: ่
0: สูตรอาบน้ํา75มันก็เป็น900ค่ะแม่ถ้าเป็นสูตรอาบน้ํา12ก่อนส่วนลดนี่กุ้งนั่งบ่แน่ใจว่าทีมงานสิว่าจังได๋เพราะว่าต้นทุนมันมาสูงค่ะ
2: แม่เคยใส่ของหมุนมาอยู่แม่ซื้อประจำกว่าละ60นะ
0: อืมจ้าค่ะแม่
2: สบู่อาบน้ำนะก็เรียกว่าสิลองนี่เบิ่งค่ะ
0: จ้า
2: คนลดให้ก็สิซื้อลองเบิ่งนะ
0: จ้าแม่ก็ลองเอาจักเครื่องโหลก่อนก็ได้เพราะว่ากาแฟแม่ก็สั่งไปแล้วมันจะจังบ่ได้เสียค่าส่งนำ
2: เครื่องรู้จะ
0: จ้าก็6ก้อนนะแม่เนาะ6ก้อน75คูณ6ก็450ค่ะแม่บวกกับกาแฟอีก 1,000 เป็น 1,450 แม่ได้ของแถมค่ะย่าง1
2: ได้ของแถมย่าง2
0: จ้าของแถมย่าง1ค่ะแม
2: ่ลิด
0: ล
2: ่องเบิ่ง
0: จ้าเอาไปใส่ล่องเบิ่งจัก 2-3 ก้อนก็ได้ค่ะแม่บ่เป็นหยังเด้ล่องเบิ่งก่อน
2: เพราะว่าแม่ใส่ปกติแม่ก็ใส่ผลิตภัณฑ์ของหมุนมาอยู่ประจำนะ
0: ค่ะแม่
2: แล้วว่าก็เลยได้ยินโฆษณาก็เลยร้องไห้น้องสาวบัวใหญ่น่ะเขาสั่งมาอันดีอยู
0: ่ค่ะ
2: ยานวดยาหยังน่ะ
0: ค่ะ
2: ก็จะเลยสิร้องกาแฟ
0: ได้จ้าแม
2: ่ก็แล้วจะเอาสบู่แม่จัก2ก้อน
0: สบู่2ก้อนเนาะแม่เนาะ
2: สบู่แก้ขั้น2ก้อน
0: จ้าสบู่ถูตัว2ก้อนก็150สบู่อาบน้ํา2ก้อนแล้วก็ล้างหน้าอีกจักก้อนก็ค่ะแม
2: ่ล้างหน้าเอามาล่องมันก่อนนึงก่อน
0: จ้าล้างหน้าเอาจักก้อนค่ะ
2: เอาก้อนนึงละล่อง
0: จ้าล้างหน้าก้อนนึง85
2: มันมีของเพิ่นก็สิสร้างทั้งนี้นะ
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวคงนั่งบวกไข่ 1,000 บวก150บวกกับ85ยอดของแม่จะเป็น1,235 1,235 แล้วก็แถมเป็นนวดเย็นได้เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: แม่นบ่ค่ะแม่ลูกสาวขอซื้อที่อยู่แม่เนี่ยค่ะ
2: อันเบอร์อันของบัวใหญ่นี่เด้บัวใหญ่กอกแก้วนะน้องสาวโทรศัพท์เ
0: ครื่อง
2: เขาสั่งอยู่หมวดก่อนเขาสั่งมาเดี๋ยวนี้แล้ว
0: เดี๋ยวคงนั่งเบิ่งตามเบอร์แป๊บนึงนะคะจ้า098
2: อย่ามองเออ300เขาสั่ง
0: 613
2: เขาสั่งนะผู้ใดจะไ
0: ง8014
2: มีเพื่อใช่นะยังเบอร์แรกนะ
0: จ้าใส่เบอร์นี้บ่ค่ะแม่เพิ่นใส่เบอร์นี้ในการโทรมาบ่คะแม่
2: แมน
0: 0986131
2: บ่อยได้อีกคนนึง
0: ดีเจดิวค่ะอีกคนนึง
2: จ้า
0: 8014โอเคเจอแล้วจ้ะแม่คุณแม่ปัวใหญ่ก่อแก้ว
2: ใช่
0: จ้ะบ้านเลขที่29หมู่4บ้านขมิ้นนะคะ
2: จ้า
0: ตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดร
2: จ้า
0: จ้ะเอาตามข้อมูลนี่เลยเนาะแม่เนาะ
2: เอาข้อมูลนี่แหละเพราะว่าน้องคนสั่ง
0: อ๋อ
2: น้องคนโทรสั่งแบบแย่งกับติ๊กกัน
0: โอ้ได้ค่ะแม่ได้ค่ะเดี๋ยวส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นถึงนะคะจ้าม
2: ื้อ
0: ค่ะมื้ออื่นฮอดแม่นะคะแม
2: ่จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะ
2: สั่งนําอันผู้บ่าวดีล่ะมันทําเลยบ่ฮู้กล้าโทรมันดึก
0: โอ้ดึกโพดมันบ่แม่
2: จ้าคนโทรมากก็หัวกระย่างมาหา
0: ค่ะโอ้ได้จ้ะแม่ขอบคุณแม่หลายๆเดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่นะคะ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ออเดอร์ส่งในนามของแม่บัวใหญ่ก่อแก้วนะคะก็อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรด้วยกันกับมืออื่นหอดเลยค่ะแม่จ๋านะคะพรุ่งนี้ถึงรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยประกาศไปหานะคะผู้สั่งซื้อสินค้าท่านหนึ่งหน่อยนะคะ แม่อีแม่หรืออีพ่อน้อนอค่ะฟังรายการบอบูเนี่ยใครเอ่ยที่สั่งบำรุงสายตาก้อนคำสองกระปุกแล้วก็กาแฟก้อนคำอีก1กล่องนะคะยอดรวมเป็น 1,650 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูออเดอร์นี่ไหมค่ะมันผู้ใดสั่งค่ะโทรมาหากุ้งนั่งนะกุ้งนั่งหาชื่อไม่เจอพยายามไปไล่เบิ่งเบอร์ไปรีอยู่ใส่เนาะเบอร์นี้ก็ได้นะคะโทรหากุ้งนางหน่อยนะคะถ้าฟังรายการสิได้ส่งออกไข่เมื่อนี้สันเดียค่ะพอดีหาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอเวลาเบิดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกออเดอร์เลยขอบคุณที่หมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจให้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำได้ดูแลสุขภาพกันเพลงใดกุ้งนางเปิดบทท่านขออนุญาตนะคะโอนร่วมเสกับผลงานเพลงนี้น้ำตาสาววารินของพี่จินตลาพุ่นลาลำลากกันไปนะคะกับผลงานเพลงนี้ส่งต่อหน้าที่ต่อไปใครโทรไม่ทันโทรสั่งสื่อต่อกับดีเจดิวกฤตนันท์ได้เลยโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นที

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เด้อเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้วันอังคารที่10พฤศจิกายน2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน12เวลา 6:00 นตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนเวลา 7:30 นทำบุญตักบาตรถวายพัตหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 8:00 นเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันเวลา 9:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 นประธานฝ่ายสงฆ์ประธานฝ่ายฆราวาสปักเขตวิสุงคามผูกสีมาเวลา 12:00 นตั้งขบวนแห่พระไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านเวลา 18:30 นลงท

ทอดกฐินสัจจะบารมีเวลา 13:30 น.ร่วมกันประกอบพิธีตัดหมายลูกนิมิตเป็นอันเสร็จพิธีและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญสัก

0: ายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสี

0: ปาดกระเป๋าเงินอีเม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อรักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊กบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาจะสันได้บ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใครบ่งไทยเงาๆเออกระสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อโอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าคอยรักเจ้าเด้อคอยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอบคุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเซนบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โหถึกถึกย่ายถึกโอ้เซนนี่ละเซนนี่ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
0: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902 2 9 2 7 4

0: 44น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่รอ

0: รามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานกเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: รับสิบทิศภาค2โมซาจาแซบตอนที่125เหรอน่าจะเป็นเบนมันอยู่แล้วเพราะที่นี่ไม่เคยมีนายตำรวจคนไหนจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้มาก่อนแล้วจากปลาล่ะคุณจัดการเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยครับผมนี่คำให้การของจักราครับท่านสงครามรับเอาบันทึกคำให้การของร้อยตำรวจเอกจักราทีมงานของพันตำรวจโทนนทชัยจากเอกรัฐมาอ่านดูครู่นึงแล้วก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยววิเคราะห์คำให้การของจักราด้วยนะครับผมนี่เอกรัฐตอนนี้ผมปิดมือถือชั่วคราวเพราะว่าผู้ใหญ่ในกรุงเทพจะต้องโทรมาถึงผมอย่างใดอย่างหนึ่งแน่คุณคงรู้ดีว่าอรชุนน่ะเด็กของรองผบ.ตร.รู้ครับท่านนั่นแหละป่านนี้อรชุนจะต้องโทรถึงลูกพี่อย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อยืมมือลูกพี่บีบผมล่วงหน้าแล้วก็คุณด้วยผมจึงปิดมือถือเสียตัดปัญหาทุกอย่างและผมไม่อยู่กองบัญชาการจึงตัดปัญหาทุกอย่างไปได้ดีครับท่านเวลานี้พวกเขาวิ่งพล่านแน่และรองอรชุนก็คงหาตัวผมจ่าละวันเหมือนกันเพื่อจะข่มขู่ให้ปล่อยจ่าเกรียงกับจ่าอนุแล้วหมู่ทวีล่ะคุณสั่งการยังไงหลังจากให้การเป็นพยานเสร็จผมให้ลาพักผ่อน7วันให้ออกจากพื้นที่นครสวรรค์ไปเลยพาลูกเมียไปด้วยแต่ให้มีเบอร์ติดต่อตลอดเวลาซึ่งทวีไปพักผ่อนบ้านพ่อตาแม่ยายที่สุโขทัยและให้เบอร์ผมไว้แล้วล่ะครับดีมากเลยส่วนจักรานั้นไม่ต้องห่วงเพราะเป็นถึงนายตำรวจและพนักงานสอบสวนย่อมจะหาทางหนีทีไล่เอาเองใช่ครับท่านผมตกลงกับจักราเรียบร้อยแล้วในเรื่องนี้ไม่น่าห่วงหรอกครับโอเคงั้นมาวิเคราะห์คำให้การของจักราเลยสงครามก้มหน้าอ่านตรงประเด็นสำคัญแล้วก็เงยหน้าขึ้นจักกลาบอกว่าคำสั่งที่3แม่ลูกคือเทพินเริงนรงและรื่นดื้อดีน่ะจะสั่งผ่านคนสนิท2คนคือไมตรีกับเจิดใช่ไหมเอกรัฐใช่ครับหมายความว่ารองอรชุนสวปนนทชัยและก็สวสสสักกะพร้อมกับทีมงานทั้งหมดแม้แต่จักกลาเองก็ไม่มีวันรู้เลยว่าเป็นคำสั่งของใครกันแน่ใน3แม่ลูกแล้วไม่มีวันรู้เลยว่านายของไมตรีและก็เจิดเป็นใครกันแต่รู้ว่าเป็น3แม่ลูกนั่นใช่ไหมใช่ครับรู้แบบรวมๆไปเลยว่า3แม่ลูกคือนายเอกรัฐว่าคุณคิดยังไงล่ะเอกรัฐเกี่ยวกับ3แม่ลูกนั่นตะไลด้วยวิเคราะห์วิจารณ์มาผมคิดว่านายที่แท้จริงของไมตรีและเจิดจะต้องเป็นเจ๊เทพินกับคุณลื่นฤดีครับเป็นผู้บงการฆ่าหมู่เชนทั้งสองครั้งฆ่าในดำ ข้าแม้แต่จ่าสามารถครับและมีส่วนอุ้มเสียเริงชัยทั้งยังสนับสนุนการเงินอองอรชนสวปนนทชัยกับพวกด้วยครับเอกรัฐวิเคราะห์แบบฟันธงเลยทีเดียวตะไลเสริมผมก็คิดแบบเดียวกับท่านรองเอกรัฐครับเพราะสองแม่ลูกพยายามติดพันผมกับท่านรองเอกรัฐยังหวั่นเงินไม่อั้นด้วยเมื่อเช้ายังยัดเยียดให้ผม 50,000 บาทครับไม่เอาก็ไม่ยอมอ๋อเป็นอันว่าคุณสองคนฟันธงลงไปแล้วว่าคนที่สั่งการอุ้มเสียเริงใช้คือสองแม่ลูกและอยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่าใครต่อใครด้วยใช่ครับผมตะไลและเอกรัฐตอบเป็นประโยคเดียวกันเริงนรงล่ะคุณสองคนไม่สงสัยบ้างหรือไงสงครามถามไปเรื่อยๆรายนั้นไม่ทำอะไรก็ใครหรอกครับท่านดูจะคล้ายพวกเก๋เสียด้วยซ้ำชอบแต่งหน้าเครื่องแต่งตัวก็ประหลาดประหลาดตัดไปได้เลยครับพันตำรวจโทเอกรัฐฟันธงลงไปอีกพลตำรวจโทสงครามหันไปถามจ่าสิบตำรวจตะไลจ่าเมื่อกี้บอกว่าสองแม่ลูกหวั่นเงินหวั่นทองไม่อั้นจ่ายังรับเงินมา 50,000 บอกผมมาสิเขาหวั่นเพื่ออะไรเป็นคำถามที่จ่าแสบคิดว่าหวานหมูในการตอบจึงรีบลำเลียงเสียงรัวเพื่อใกล้ชิดผมกับท่านรองเอกรัฐครับใกล้ชิดทำไมต้องการรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆแบบครอบคลุมหมดทั้งโรงพักครับผมความหมายของจ่าก็คือเหตุที่สองแม่ลูกหวั่นเงินก็เพื่อต้องการทราบอะไรๆจากตำรวจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายรองอรชุนสวปนนทชัยสวสสสักกะรวมทั้งเอกรัฐจ่าแล้วก็หมู่เฉินด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอยากทราบไปทำไมสงครามถามตะไลอีกผมกับท่านรองเอกรัฐเชื่อว่าสองแม่ลูกค้าของผิดกฎหมายด้วยครับกิจการเกี่ยวกับรถบรรทุกจะต้องเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือค้าของเถื่อนซึ่งกิจการของสองแม่ลูกเอื้ออำนวยอย่างยิ่งโดยยัดมากับรถบรรทุก10ล้อก็ฉลุยแล้วละจากนั้นก็นำเงินมาเสริมสภาพคล่องของกิจการรถบรรทุกจะเรียกว่าเป็นการฟอกเงินอีกวิธีนึงก็ได้นะครับผมจะวิเคราะห์ได้ไม่เลวแฮะผมชักคล้อยตามแล้วล่ะสิแต่ก็ไม่เสียทีเดียวนาซึ่งผมเห็นว่าเจ๊เทพินสนใจจ่าคุณรื่นฤดีสนใจเอกรัฐเลยติดพันแบบชู้สาวนี่เป็นความเห็นของผมนาเอกรัฐกับตะไลหันมาสบตากันร้องผู้กำกับหนุ่มพยายามแย้งไม่กำมังครับผมดูสายตาคุณรื่นฤดีแล้วมองผมแบบชอบคนใครจะหวังผลประโยชน์มากกว่าด้านชู้สาวนะครับท่านผมก็เหมือนกันครับเจ๊แกมองผมแบบประหลาดประหลาดไม่ได้มองแบบชู้สาวอย่างที่ท่านว่าแน่ตะไลแย้งเช่นเดียวกันงั้นลองบอกผมมาสิจ่าเงิน 50,000 ที่เจ๊แกพยายามยัดเยียดให้โดยอ้างว่าสนับสนุนค่าเลี้ยงดูหมู่เชนตอนนี้เหลือเท่าไหร่ใช้จ่ายอะไรไปบ้างคราวนี้เป็นคำถามที่ไม่ใช่หมูหวานสำหรับจ่าแสบแล้วเขาหน้าเย๋เกฝืนยิ้มก็ยิ้มแบบเจือนๆฝืนพูดก็เสียงแปร่งปราเต็มทีผมใช้จ่ายไปแล้ว 3,000 กว่าบาทครับท่านแค่ไม่ถึงครึ่งวันเนี่ยนะใช้จ่ายไป 3,000 กว่าจ่ายอะไรมั่งไหนบอกผมมาหน่อยที่จ่าสงครามถามหน้าตายทว่าจ่าแสบนี่สิเหงื่อการทะลักไหนจะผิดเต็มประตูที่เบียดบังเงินของหมาและไหนจะโดนมือปราบสิบแผ่นดินซักไซซึ่งกิตติศัพท์นั้นฟันไม่เลี้ยงอยู่แล้วสำหรับตำรวจชั่วจ่าแสบรู้ดีจึงตอบออกไปตะกุกตะกักเต็มทีมอเตอร์ไซค์ผมเสียเลยต้องซ่อมด่วนครับเงินเดือนผมไม่เหลือเลยจึงยืมส่วนนี้จ่ายค่าซ่อมไปก่อนเพราะผมเอามอเตอร์ไซค์ส่วนตัวมาใช้ค่าน้ำมันจากหลวงก็ไม่เคยได้รับครับผมงั้นกลับไปก็เขียนรายการขอเบิกร้องเอกรัฐก่อนแล้วกันนะเพราะมันเป็นเงินค่าเลี้ยงดูหมู่เชนถ้ามีความจำเป็นเช่นซ่อมรถก็คงเบิกได้ใช่ไหมเอกรัฐประโยคท้ายหันไปถามรองผู้กำกับอย่างรู้กันครับท่านขณะนั้นหมู่เชนรับประทานอาหารเรียบร้อยไม่มีเลียปากแผลบๆเหมือนสุนัขทั่วๆไปมันอิ่มก็คืออิ่มเดินมาและกระโจนเบาๆนั่งเก้าอี้ตัวเดิมข้างซ้ายมือของผู้บัญชาการตำรวจภาคแล้วนั่งหน้าตาเฉยจึงถูกถามทันทีอิ่มแล้วหรือหมูอาหารอร่อยไหมเชนรีบออกอาการเดิมแต่ทำเพียงนิดหน่อยเท่านั้นโดมีเสียงแหกๆสองครั้งออกจากปากใครบอกว่าครับผมหรือไม่ก็อร่อยครับ พลตำรวจโทสงครามเอ่ยขึ้นอีกเอาเป็นว่าความคิดตอนนี้แบ่งออกเป็น2ประเด็น2ฝ่ายประเด็นแรกเป็นของคุณ2คนพุ่งเป้าไปที่เทพพินและรื่นฤดีเป็นตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแต่สั่งการผ่านสมุนที่ชื่อไมตรีและก็เจิดประเด็นที่2เป็นของผมเองคือตั้งเป้าว่าเทพพินกับรื่นฤดีน่ะเสน่หาคุณทั้ง2แบบชู้สาวศรัทธาผลงานคุณทั้ง2กับศรัทธาหมู่เชนเป็นกรณีพิเศษด้วยแม้แต่ประเด็นของผมนั้นจะหาน้ำหนักแทบไม่ได้แต่เราก็ไม่ควรที่ประเด็นนี้โอเคนะเอกรัตน์ตะไลครับผมทั้งคู่รับคำพร้อมๆกันงั้นขั้นต่อไปผมออกคำสั่งให้คุณทั้งสองทำยังไงถึงจะเอาตัวไมตรีกับเจิดมาโรงพักแล้วเปิดปากเรื่องราวทั้งหมดได้เมื่อทำได้แล้วนั่นหมายถึงจะกวาดล้างจับกุมระดับหัวกะทิของโรงพักนี้ให้สิ้นซากกำชับนิดนึงต้องแข่งกับเวลาเป็นที่สุดด้วยเอกรัตน์และตะไลรับคำสั่งจากนั้นจึงเริ่มสั่งอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานและดื่มกินจานนมเริ่มหายเกรงเพราะว่าที่แท้นั้นมือปราบสิบแผ่นดินนอกเวลาราชการก็คือทนธรรมดานี่เองไม่ได้เฮียบแต่อย่างใดแถมยังตลกโปกฮาพี่เรนนิดๆเรียกเสียงฮาจากทุกคนตลอดเวลาด้วยจ่าสิบตำรวจตะไลทึ่งที่สุดก็คือมือปราบสิบแผ่นดินนั้นตีนติดดินสุดๆเมื่อดื่มจนพอแล้วท้ายสุดสั่งข้าวกะเพราทะเลมารับประทานปิดท้ายไม่ได้สั่งหูฉลามหรือรังนกหนังแอ่นเกรดเอมารับประทานปิดท้ายแต่อย่างใดฝ่ายพันตำรวจโทอรชุนรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทนนทชัยสารวัตรป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทสักกะสารวัตรสืบสวนพันตำรวจตรีองอาจสารวัตรสอบสวนต่างวิ่งพล่านตั้งแต่ช่วงเย็นยันดึกเดินค่อนคืนเพื่อติดตามค้นหาพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนารองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนรักษาราชการแทนผู้กำกับเพื่อบีบให้ปล่อยจ่าสิบตำรวจเกรียงกับจ่าสิบตำรวจอนุออกจากห้องขังทว่าเอกรัตน์หายตัวไปทั้งคืนกับตะไลและเชนพร้อมกุญแจห้องขังเหตุที่นายตำรวจกลุ่มนี้วิ่งพล่านก็เพราะว่าไม่เคยมีใครทำกับลูกน้องเช่นนี้ทั้งยังรับปากว่าก่อนตะวันจะตกดินจ่ามือเก็บสวยทั้งสองจะต้องได้ออกจากห้องขังเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจ่าทั้งสองจึงโวยวายหนักที่เจ้านายตั้ง4คนไม่สามารถช่วยได้ทั้งที่ก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ยอมแพ้ต่อรองผู้กำกับหนุ่มหน้าอ่อนเพียงคนเดียวซึ่งทำตัวเป็นแกะดำจริงๆแล้วเป็นแกะขาวในฝูงแกะดำเสียมากกว่าลูกเมียญาติพี่น้องของจ่าทั้งสองมาเยี่ยมและเฝ้าตั้งแต่หัวค่ำแต่ก็เปิดห้องขังนำข้าวปลาอาหารให้ไม่ได้เนื่องจากไม่มีกุญแจจึงต้องนำข้าวของและข้าวปลาอาหารกลับบ้านตอนดึกโขแล้ว8นาฬิกาเศษของวันนี้พันตำรวจโทเอกรัตน์จ่าสิบตำรวจตะไลและสิบตำรวจโทเชนได้เดินขึ้นมาบนโรงพักโดยอยู่ในเครื่องแบบปกติซึ่งระยะนี้สายตรวจตำรวจหมาได้รับคำสั่งจากเอกรัตน์ให้งดการตรวจรักษาการที่ตลาดสดเทศบาลและคอยร่วมคลี่คลายในคดีสำคัญชนิดวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสายตรวจตำรวจหมาจึงสแตนบายอยู่ในห้องรองผู้กำกับเอกรัตน์ตลอดเวลาเอกรัตน์และตะไลพร้อมด้วยเชนนั่งก้นยังไม่ทันอุ่นก็ต้องรับศึกหนักแล้วเมื่อเสียงเคาะประตูรัวเร็วพร้อมทั้งประตูเปิดผางออกนายตำรวจใหญ่ด่าหน้ากันเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าที่เอาเรื่องคล้ายๆกันประกอบไปด้วยรองอรชุนสารวัตรปราบปรามนนทชัยสวสสสักกะและสารวัตรสอบสวนองอาจเชิญนั่งครับเจ้าของห้องบอกด้วยซุ้มเสียงเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่านายตำรวจใหญ่ทั้ง4ไม่ยอมนั่งคงยืนล้อมกรอบรองผู้กำกับหนุ่มแต่ก็ห่างเชนไว้โดยอัตโนมัติตะไลนั้นลุกขึ้นยืนถอยออกมาอยู่วงนอกด้วยใจระทึกนิดๆเงี่ยหูฟังการเจรจาแทบไม่ไหวติง ผมกับทุกคนตามหารองแทบพลิกแผ่นดินไปอยู่ที่ที่ไหนวิทยุก็ไม่เปิดมือถือก็ไม่เปิดที่บ้านพักก็ไม่มีพันตำรวจโทอรชนเปิดฉากถามแบบระบายอารมณ์อ๋อผมก็จัดตะไลหมู่เชนออกสืบสวนในคดีสำคัญและเข้าถึงพื้นที่ก็เลยต้องปิดหมดทั้งมือถือวิทยุเพราะบางจุดต้องดักซุ่มดูครับกว่าจะกลับมาถึงบ้านพักก็ตีสามเข้าไปแล้วพี่อรชนกับทุกคนมีอะไรหรือครับพันตำรวจโทเอกรัฐชี้แจงด้วยซุ่มเสียงเป็นปกติและถามเบาๆในตอนท้ายเดี๋ยวก่อนไอเรื่องสืบสวนคดีสำคัญทำไมไม่สั่งการให้สักขะเป็นคนทำเล่ารองรักษาการแทนผู้กำกับนะครับควรจะนั่งสั่งการที่กองเมืองหรือห้องทำงานจะเหมาะกว่าสักกะมันสารวัตรสืบสวนโดยตรงอยู่แล้วนี่ใช้เข้าไปสิสารวัตรสักกะรับผิดชอบงานเยอะหลายคดีอยู่แล้วส่วนผมน่ะเน้นคดีนี้เป็นพิเศษจึงลงไปล้วงลูกในตนเองครับรองผู้กำกับหนุ่มรับตรงๆว่าล้วงลูกคดีอะไรเล่าถึงได้เน้นเป็นพิเศษบอกพวกเราได้ไหมสวปอนนทชัยรีบถามได้ครับพี่ก็คดีบุกรุกบ้านนางอัมพรเมียจ่าทินกรกับพยายามฆ่าหมู่เชนที่โยงใหญ่ยุ่งยากอยู่ในขณะนี้ไงครับพี่นนท์ผม4คนที่มาหารองก็เพราะคดีนี้แหละพันตำรวจโทอรชนเน้นเสียงชัดเจนแล้วก็เอ่ยต่อร้องปล่อยตัวจ่าอนุกับจ่าเกรียงพ้นข้อหาไปเถอะน่าทำไมต้องปล่อยล่ะครับพี่พันตำรวจโทเอกรัฐย้อนถามทันควันอ้าวมันเป็นลูกน้องเราจับมันขังทำไมไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับลองเชื่อผมเถอะน่าพันตำรวจโทอรชนเน้นเสียงใบหน้าเคร่งเครียดจัดพันตำรวจโทนนทชัยเสริมทันทีใช่กองเมืองที่เนี่ยเราอยู่กันเป็นทีมใหญ่ว่าไงว่าตามกันทำอะไรทำเหมือนกันหมดที่สำคัญคือไม่ฆ่าลูกน้องไม่ฟ้องนายและก็ไม่ขายเพื่อนไม่ติชินนินทาผู้ร่วมงานตกลงว่าจะให้ผมปล่อยจ่าอนุกับจ่าเกรียงเอกรัฐย้อนเบาๆก็ใช่นะสิร้องอรชนรีบรับผมไม่โดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกหรือครับพี่จะโดนทำไมก็เราไม่ได้ให้ใครรู้นี่นนทชัยว่าผมรายงานให้ท่านพลตำรวจโทสงครามทราบแล้วและทำสำนวนเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยประเดี๋ยวสายๆก็จะส่งอัยการฟ้องหาให้ผู้การสงครามรู้ทำไมนายตำรวจทั้ง4นายถามแทบจะเป็นเสียงเดียวกันท่านสั่งให้รายงานครับเพราะท่านเกลียดตำรวจชั่วแต่ถ้าคดีที่ชาวบ้านกระทำผิดไม่ต้องรายงานแต่จัดการไปตามระเบียบถ้าเป็นคดีที่ตำรวจกระทำผิดแล้วเราก็ต้องรายงานทำไมรายงานท่านจะเล่นงานทันทีแบบนี้ก็ไม่ใช่คนกันแล้วละพันตำรวจโทอรชวนพล่องขึ้นในที่สดพี่อรชวนและทุกคนในที่นี้รู้ดีไม่ใช่หรือครับว่าท่านมือปราบถิ่นแผ่นดินน่ะมุ่งขจัดตำรวจชั่วกับตำรวจนอกแถวเป็นพิเศษและเอาตำรวจเข้าคุกมา270นายเข้าไปแล้วเพราะท่านถือว่าตราบใดที่ตำรวจยังนอกคอกอยู่ตราบนั้นจะหาความสงบสุขในหมู่ประชาชนเป็นไม่มีอรชนนนทชัยสักกะและองอาจต่างก็เหงื่อการทะลักหันมาสบตากันโดยอัตโนมัติหายใจหอบที่ใจเต้นโครมครามรองเอกรัฐบอกพวกเรามาตามตรงสิจะดำเนินคดีพวกเราไปด้วยใช่ไหมพันตำรวจโทสักกะถามในประเด็นสำคัญตอนนี้ยังหรอกครับว่าแต่พวกพี่ทำอะไรผิดหรือครับพันตำรวจโทเอกรัฐย้อนถามหน้าตายร้องไม่ต้องมาเล่นละครหน้าตายหรอกหน้าลูกผู้ชายจริงๆบอกมาตามตรงสิพันตำรวจตรีองอาจว่าตรงๆสารวัตรองอาจผมไม่ได้เล่นละครอะไรหรอกนะตอนนี้ไม่จับก็ไม่จับที่ครับงั้นลองรู้ไว้ซะด้วยถ้าดำเนินคดีพวกผมวันใดวันนั้นแผ่นดินที่นี่จะต้องลุกเป็นไฟทันทีไม่เชื่อค่อยดูพันตำรวจโทสักกะแค่นเสียงบอกครับผมก็จะคอยดูวันนั้นเหมือนกันว่าไฟจะลุกท่วมกองเมืองที่นี่ขนาดไหนครับเอกรัฐเอ่ยเหมือนไม่มีอะไรแต่นายตำรวจทั้ง4นี่สิสีหน้าเคร่งเครียดจัดเข้าไปอีกเพราะเข้าใจในทันทีว่ารองผู้กำกับหนุ่มนั้นกำลังท้าทายและกำลังเตรียมการที่จะกวาดล้างอรชนจึงถามเสียงเกร้าคุณไม่มีลดลาวาสอกเลยงั้นเหรอเอกรัฐบอกผมมาตามตรงพี่อรชนครับผมเป็นตำรวจโดยอาชีพนะครับ ผมก็เป็นตำรวจด้วยอาชีพ3คนเนี่ยก็ตำรวจอาชีพรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามสวนทันทีรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนแย้งขึ้นอีกว่าแต่ตำรวจอาชีพในนิยามของผมเหมือนกับนิยามของท่านผู้บัญชาการสงครามและผู้บังคับการวินคือเป็นผู้พิทักษ์และรับใช้ประชาชนไม่รีดไถไม่ละเมิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นมีแต่พิทักษ์สันติราษฎร์กับกฎหมายนะครับนั่นมันพวกคุณที่ไม่เหมือนมนุษย์มนานสิสวป.นนท์ชัยกระแทกเสียงใส่แต่ผมทำตามนี้มาตลอดไม่เคยมีประชาชนด่าอย่างเสียหายหายไม่เคยมีแผลกลางหลังเลยแม้แต่เท่าแมวควรครับผมกินอิ่มนอนหลับไม่เหมือนตำรวจที่ทุจริตทุกรูปแบบกินอิ่มแต่นอนไม่หลับเพราะเป็นหัวสันหลังวะการร้องมาแต่ไกลก็ผวาทันทีเอกรัฐโตเสียงเครียดใบหน้าท่าทางเอาเรื่องมากขึ้นพูดไม่รู้เรื่องแน่แล้วอรชุนมึงโทรให้ทะลองจัดการเถอะนนทชัยหันมาบอกให้เพื่อนใช้ไม้ตายอรชุนรีบดึงมือถือออกมากดหมายเลขครู่หนึ่งก็ยกขึ้นแนบหูและพูดจาครู่หนึ่งกับปลายทางจากนั้นยื่นมือถือมาตรงหน้ารองผู้กำกับหนุ่มพร้อมกับบอกเอกรัฐท่านรองผบ.ตำรวจจะพูดด้วยพันตำรวจโทเอกรัฐรับมือถือมากรอกคำพูดลงไปด้วยซุ้มเสียงไม่ได้สั่นสะท้านเลยทั้งที่พูดกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสวัสดีครับกระผมพันตำรวจโทเอกรัฐรัตนากำลังพูดครับผมสวัสดีรองผู้กำกับผมนิธิพูดนะนี่รองเมื่อคืนอรชุนรายงานเรื่องราวทั้งหมดให้ผมทราบแล้วคุณพอจะตัดสินใจในคดีได้ไหมถ้าตัดสินใจไม่ได้ช่วยเรียนให้ผู้บัญชาการสงครามโทรถึงผมเดี๋ยวนี้เลยผมตัดสินใจได้ครับเพราะท่านผู้บัญชาการสงครามให้อำนาจผมเต็มที่อยู่แล้วครับผมและตอนนี้ท่านก็ปิดมือถือและไม่อยู่กองบัญชาการด้วยครับผมโอ้เหรองั้นฟังให้ดีนะรองเอกรัฐผมขอให้ล้มเลิกอะไรอะไรที่กำลังคิดจะทำอยู่เวลานี้หรือทำแล้วด้วยผมขอเป็นกรณีพิเศษจะได้ไหมพลตำรวจโทนิธิเอ่ยอย่างคล่องปากไม่มีตะขิดตะขวงหรือกระท่อนกระแท่นแต่อย่างใดพันตำรวจโทเอกรัฐคิดไว้ไม่มีผิดว่าพลตำรวจเอกนิธิจะต้องพูดในแบบนี้และเขาก็เตรียมคำพูดมาดิบดีจึงเอ่ยถามออกไปก่อนว่าท่านขออะไรหรือครับผมยังไม่เข้าใจเลยอะไรกันไม่เข้าใจแต่เอาเถอะจะแกล้งไม่เข้าใจหรือเข้าใจจริงๆผมก็จะบอกกับคุณเดี๋ยวนี้เองว่าที่คุณกำลังคิดจะกวาดล้างสัญญาบัตรที่กองเมืองแห่งนี้นะให้คุณยุติความคิดนี้เสียท่านครับผมยังไม่มีความคิดนี้เลยในวินาทีนี้ใช่แต่วินาทีอื่นคุณมีแน่เรื่องของอนาคตไม่มีใครอย่างรู้ไม่ใช่หรือครับท่านแต่คุณต้องรู้ผมไม่ทราบอะไรจริงๆครับรองเอกรัฐเรามาเจรจาภาธีกันดีกว่าที่จะต้องทะเลาะกันนะครับท่านคุณคิดดูสิอรชุนกับพวกเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของกองเมืองซึ่งมีถึง4คนด้วยกันถ้าคุณจะทำอะไรก็ต้องเกรงและให้เกียรติกันบ้างผมให้เกียรติตำรวจทุกนายครับนับแต่พลตำรวจขึ้นไปแม้แต่ตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาผมก็ให้เกียรติเพราะยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญใหม่ครับ
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาท ก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้า
5: ครับแม่
6: กาแฟเอามาให้แจ๊ก2กล่องเลยเด้ออร่อยดีนะแจ๊ก
5: เลยครับอร่อยดีเลยแม่ครับสูงนี้ชื่อพ่อสมนึกเหมือนเดิมนะแม่เนาะ
6: แม่จ้า
5: จ้าอีแม่กินแล้วไข่แน่ยันตัว
6: โอ้ดีดีดีพ่อใหญ่กับอันบ่หวานกับขึ้นฮอด500คุณ
5: บ้านบันวันนี้กินแล้วเป็นยังไงแน่
6: ขึ้น500บัดนี้อนามัยเขาเลยมาอัตโนมัติบัด
5: ได้
6: 85
5: ไว
6: ้จ้า
5: อย่าว่าไปทั่วแม่น้ำตาล500เหลืออยู่85กินกาแฟก่อนค่ำ2กล่องเนี่ย
6: แม่น
5: ปึ๊ดมาลูกขึ้นอุ้ยว่าสร้างว่าแต่เอาเสียงคอเอาเสียงออกอากาศได้บ่นี่ให้คนเพิ่นฟังปึ๊ดน้ำตาล500กว่าเหลืออยู่85
6: จ้า
5: โ
6: อ้โ
5: หครับแม่
6: เฒ่าแม่นางบ้านขึ้น200มาเหลืออยู่82ฉันว่าติดโทรไปจ้ามือขึ้นฉันเลยบ่โทร
5: โอ้ยอีเมจันทอนมาบอกให้ลูกใส่ดีใจแท้อีเมทองมาเนาะแม่ทองมา
6: แม่ต้องมากันทอน
5: แต่ว่าอันผู้ที่กินที่เป็นเบาหวานคืออีพ่อแตกน้ำตาล500กว่าเลยอยู่85ตอนนี้
6: แม่แล้วเป็นเลือดในสมองตีบ
5: โอ้ครับกินได้เลยได้แม่เพราะว่าพวกนี้พวกไขมันพวกเส้นเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยน่ะกินได้เลยเพราะว่าของเฮามันเป็นกาแฟที่คลีนเพื่อสุขภาพอีหลีอีแม่นตัวอีพ่อเราเป็นยังไงพอเราดีใจบ่ว่าน้ําตาลเราลดลง
6: แม่แล้วก็ดีใจ
5: ซุปอสม
6: อหาหมออ
5: สมอบ่งึดติบ่ดี
6: แม่นอสมอเพิ่นเบิ่งแล้วก็หมอเพิ่นก็มาเบิ่ง
5: เออ
6: เพิ่นก็ว่าดีมากดีมากเบาหวานเบาหวานไก่โคกี
5: โอ้
6: อัน
5: ก็คือมั่นใจเป็นบ่ว่า
6: ความดันก็คงที่นะจ๊ะ
5: นั่นผู้ป่วยเบาหวานความดันนี่คือคันกินกาแฟก่อนค่ํานี่คือมั่นใจเลยเป็นบ่แม่
6: แม่
5: โอ้ผมบ่เคยได้ยินแต่เถื่อเด้อน้ําตาล500เลยอยู่85แม
6: ่จ้าดี
5: เอออ
6: ย่างนี้หลายๆมันงั้นบ่หลายเด้อลูกก็เลยบ่ได้กินหลาย
5: จ้าอีแม่ค่อยซื้อกินไปเทื่อละกล่อง2กล่องนี่แหละเนาะแม่เนาะดูแลสุขภาพพี่พ่อเฮาไปอีแม่ก็กินน้ําเด้ออีแม่ก็กินน้ําเด้อดูแลสุขภาพเด้อ
6: แม่นฉันก็กินน้ํากันนั่นล่ะก็บ่ปวดขาแล้วก็ไปหาสู
5: ่โอ้อีแม่จักปีแล้วแม่ทั้งมาปีนี
6: ้แม่78จ้า
5: ป๊าดอีพ่อล่ะ
6: พ่อเจ็บแม่เกิดก้อนพอปีนึง
5: โอ้ครับแต่ว่าอีพ่อกันมีโรคประจำตัวแต่ตอนนี้ก็คือแข็งแรงกินแล้วดีเนาะแม่เนาะกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะ
6: แม่คนก็แข็งแรงขึ้นอยู
5: ่คะแนนเต็มสิบให้จักคะแนนนี
6: ่แกกี่เบาแกกี่เบาบ่ออกได้เดี๋ยวเบาออกแน่แล้วแกกี่เบาที่เป็นเรือรัวรัวเอากระบอกดูอีกอย่างเลยแม่แต่ว่ามีแค่ยังก็ยังก็หรือว่าดีนิดหน่อย
5: ครับแม
6: ่คนเบาบ่ออกเลย
5: ดีใจได้ลูกดีใจได้
6: ดีที่สุดลูกแม่จะให้พูดจริงหนู
5: ครับกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะแม่เนาะ
6: หนึ่งได้ลูกให้ลอยหนึ่งได้ดีที่สุดได้ลูก
5: ป้าเต็มซิปให้ลอยหนึ่งเลยบอกแม่
6: โ
5: อ้ดีครับโอ้ยลูกก็ดีใจ
6: คนยังมาแรงอ่ะเทียนมาจบนี่มวนจังยังนี
5: ่บ่คนเปิดบ่จบบ่แม
6: ่ละครเทียนยังแรงอ่ะเนาะที่มันเทียนหน่อยเนาะจ้ะเนาะ
5: โอ้มันเป็นตอนครับแม่มื้อละตอนละตอนจ้าจะเปิดทุกมือแม่นี่แม่ฟังเวลาใดก็เปิดทุกมือมันก็จะเป็นตอนต่อกันแล้วมือต่อมากับตอนต่อจนจบมึงสินะครับแม่น่าจะเหลืออีก2ครับผมอีแม่ลองฟังเด้อครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่ทองมา
6: จ้าจ้า
5: จ้าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
6: จ้า
5: ครับผม
7: ครับแม่ทองตาครับ
8: เนี่ยได้รับแล้วมาฮอดเดี๋ยวนี้
7: อ้าวคือฮอดเร็วแท้อีแม
8: ่มาฮอดเดี๋ยวนี
7: ้โอ้ครับอีแม่ขอบคุณหลายๆครับ
8: เออ
7: สุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องตองเด้อแม่เด้อ
8: จ้าอันแม่กินยาเบิ่งรุ่งสายตาของเจ้าแม่ดาวบ่อย
7: จ้า
8: น้ำตาก็เศร้าแม่น้ำเศร้าน้ำตาออก
7: อืมน้ำตาก็บ่ไหลเก่ามันบ่แม
8: ่ปุ๊บที่ชามแล้วเด้อบางเนี่ย
7: ครับแม่ครับโอ้
8: น้ำตาขาดแน่เมื่อวานก็บ่มีล่ะบ่มีน้ำตาเอา
7: เอออ
8: ยู่ไว้พนันแม่มา
7: แม่มันถึกแล้วแม่คันเป็นแนวนั้นลักษณะนั้นคือมันถึกแล้วเน
8: า
7: ะ
8: อันมันอีกกินนั้นกินของเขาจอนซึ่งเพิ่นโฆษณาชวดๆนั่นแม่ก็ซื้อไม่กินเด
7: ้อครับ
8: กินแล้วได้ไห้น้ำนั่น
7: น้ำตาไหลอยู่บ่เศร้าที่แม่ซุ่มอื่น
8: ติน้ำตาไหลไหลไหลขาดไหลบ่ไหลที่ที่ได้มั่วพร้อมบ่กินหยัง
7: อือ
8: มันบ่เบิดเนี่ยเดี๋ยวอยู่2ปุ๊บพุ่นน่ะ
7: ครับมากินก่อนค่ําแล้วโอ้ยสว่างหลายแม่นบ่แม่บัดนี้มากินของลูก
8: ชายมันกินก่อนค่ํานี่ก็ช่วงค่ําอยู่ก็บ่ทันสว่างปานใดหรอกมันกินต่อกระจก
7: อ๋อครับแม่เดี๋ยวมันก็จะค่อยแจ้งค่อยใสออกเรื่อยๆแล้วแม
8: ่ก็สิค่อยละลายออกจักหน่อยอยู่นั่นล่ะ
7: แมนครับแมนครับแมนครับ
8: น้ำตาก็บ่มีน้ำตาก็ขาดด้วยเนี่ยเอา
7: ค
8: ือช่องไข่อยู่เนาะบ้านนี้ที่แมนที่ใดเนาะมัน
7: แมนครับ
8: เอาไว้ทีเดียวกันก็ผมได้แมนทีเดียวกันก็ผมได้บ้านเราคนว่า
7: ครับผม
8: แต่ทีเดียวกันนั่นละมันข้ามที่แมนแมนลูกกันที่ใดมู่ว่าฉันเน
7: า
8: ะ
7: เอออดสบายแม่เป็นลูกเต่าเด้ออีกผู้นึงเด้อบ้าบ่อยก็ได้
8: ก็สิแม่นลูกแม่นเต้ากันเตชาติเตกี้ที่ใดบู้ว่าซั่นเน
7: าะมันค่อยจองค่อยเนามาหากันเนาะแม่เนาะ
8: แม่น
7: ครับผม
8: ของผู้ใดเนี่ยก็กินไปเบิดแล้วเดี๋ยวนี้สิ้นไปหมดหมดมันอยู่ของเจ้าผู้เดียว
7: ม
8: าข้างอยู่ของเจ้าเนี่ยมาโง่โง่มาหาเจ้านี่ก็ฟังโดนอยู
7: ่ครับผม
8: มาทำตัดสินใจ
7: ครับแม
8: ่ก็ชั่วเมื่อชั่วเมื่อนั่นละ
7: โอ้ย
8: ลูกไปลูกไปมันคือถือกับลูกแท้ที่ลูกบุญกันแล้วพันวา
7: ลูกคือดีใจแท้เนาะอีเมียกินแล้วอีเมียมันต้องมันซูนเนี่ยสิลูกดีใจไร
8: เศร้าเนี่ยแม่วันนกกินน้ำแล้วก็ยกใช้หัวดีเบาบ่อย
7: ครับแม่ครับ
8: เมื่อจริงแล้วได้เนี่ยการพิธานขอเป็นยุ่งสันคือมวลชื่อดีให้ชื่อขานก้อนข้ามก้อนข้ามวันนี้ทุกคู่ขาจะให้ดีให้งามดูเนี่ยแต่ว่าอยู่ดีเนี่ยก็ยกใช้หัวใช้เก่าอยู่ดี
7: เนาะยกใช้หัวย้อนใช้เก่าเนาะแม่เนาะโอ้ให้ให้เป็นวันเป็นยาให้อีพออีเมย์สวงไข่กันยังว่าลูกไส้ว่า
8: จังหวะจังหวะนี่ล่ะให้เชื่อให้เศร้าเนี่ยอันเนี้ยเศร้านี่ยางเที่ยงนี่แจกบัตรบานละ
7: นะคนก็สิกินน้ำเบิดบานขึ้นมาละอีแม่
8: อืมนี่แต่แม่ผู้เดียวได้กินอยู่บ้านเฮาจ้ะ
7: เออเดี๋ยวจังหน่อยคนเห็นอีแม่กินท่านก็สิเริ่มกินได้บัดนี
8: ้แม
7: ่ครับ
8: อันนี้มันว่างไม่ทันเท่าบ่ทันได
7: ้ครับแม่ครับ
8: อันกินกาแฟกันกินกาแฟสักอย่างต่างเท่ากัน
7: ครับ
8: มันขาดน้ำตาลที่ไหนแม่ว่านี่ล่ะ
7: ขอบ่บอกแม่ตัวนี้มันจะไม่ได้ไปกดน้ำตาลแต่ว่ามันจะไปกระตุ้มให้กระตับอ่อนนี่ผลิตอินซูลินมันจะซอยให้ปรับราคาน้ำตาลเท่าซื้อมันจะบ่มีผลเสียหรอกแม
8: ่อันแม่ก็กวดวันที่12เดือนนี่ล่ะ
7: ครับ
8: น้ำตาลนั้น105แม
7: ่โอ้ย105มันก็ปกติแต่นะครับแม
8: ่เออมันก็เบิดแล้วมันเปียกชุ่มจอพันเลยว่ายังมีเจ้าผู้เดียวนี่ล่ะควบคุมน้ำตาลได้ขนาด
7: นั่นเห็นว่าหมอก็ได้ย่องวันนี
8: ้ความดันก็113
7: นั่นความดันก็ปกติซะซั่นน่ะ113ไม่เกิน120
8: ปกติเบิดอยู่
7: อืมอดสบายอดสบาย
8: ครับไข่อยู่สนองเนี่ย
7: โอ้เป็นเจ้าบุญเนาะแม่เนาะ
8: อืมชิ้นเงินลูกเงินเต้ากันดีๆนั่นล่ะก็มาบวช
7: จ้าเอาเป็นลูกเป็นเต้าได้แม่เด้อ
8: เป็นลูกเป็นเต้ากันต่อไปนั่นล่ะ
7: ครับคุณแม่ครับยังไงก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อโชคดีปีใหม่เด้อแม่เด้
8: อจ้า
7: ครับ
8: เข้านี่ล่ะไม่ปวดยี่นี่ก็ใช้เส้นกินแบบไหนกว่ามันเนี่ย
7: ก็ใส่เส้นกินหลังอาหารเช้า2แคปซูลหลังอาหารเย็น2แคปซูลนะแม่เด
8: ้อ
7: ครับครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นก็ใส่เส้นกันเท่ากินแล้วครับมันมีอาการปวดแม่กินพาราคูได้เลยเพราะว่ามันก็จะขับลูกแม่อยู่ก็ใส่เส้นเนื่องจากว่านะครับคันเกิดว่าเฮามีพวกเส้นพวกเอ็นที่มันขดมันหยังจังซี่นะครับอยู่โดนมันก็อาจจะมีอาการปวดในช่วงแรกแล้วมันจะค่อยเบาลงเรื่อยๆเด้อแม่เด้อ
8: จ้า
7: จ้าอีแม่ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
8: จ
7: ้
8: า
7: ครับ
8: เข้ากันลำลำด้วยด้วยเด้อ
7: จ้าถูกสมพรอีเม
8: ย์เงินข้ามเกี่ยวไรมาลุนอังไรลังเข่ากระเป๋าเจ้าให้อังตินเด้อเบา
7: จ้าถูกครับ
8: จ้า
7: ครับสวัสดีครับคร
8: ับผ้าทงถีบใจอยู
7: ่ครับแม่ผ้าทงงามอยู่เนาะถีบใจอยู่เนาะ
8: งามอยู่ร้านที่ได้เอาไปใช้สอยดาวน้ำเพลิน
7: โอ้สาธุอนุโมทนาสาธุบุญน้ำอีเมย์ครับ
8: งามอยู
7: ่ผ้ามันกระนุ่มดีได้ละแม่ผ้ากระนุ่มดีครับ
8: แม่อยู่พื้นก้อนจะดีอยู่
7: ครับแม่ครับได้ครับแม
8: ่
7: ครับผมได้เลยได้เลยเอาแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอดเด้อสายเข่าอีก
8: จ้าจ
7: ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
9: ครับ
3: ครับผม
9: อันว่าจะได้กาแฟไหม
3: เอาจะกองครับพ
9: ่ออันคือว่าอีหยังก่อน3กล้องครับใบ
3: น้ำมันนวดคู่1โป 1,000 ครับกาแฟ3กล่องนวดร้อนเย็น1คู
9: ่มีเนื้อแถมบ่เนี่ย
3: โปนี้ลดราคาแล้วไม่มีของแถมครับถ้าจะเลือกรับของแถมจะเป็นโปกาแฟ4กล่อง 1,000
9: อ๋อ
3: ครับจะเลือกรับเป็นโปลดหรือโปแถมก็ได้ครับ
9: เอาโปรของนวดนี่แหละครับอ๋อนี่ล่ะ3กล้องครับไปแนวนวดนี่ล่ะ
3: ได้ครับเอาเป็นโปรลดราคาเนาะโปร 1,000 นี่เนาะพอเน
9: า
3: ะ
9: เพิ่นนั่นย้ายเพิ่นว่าขอรูปท้ายดีเก๋เนี่ยพอนะ
3: ได้ครับเดี๋ยวขอรูปดีเจส่งไปให้ด้วย
9: ครับ
3: ครับได้ครับส่งในนามพ่อประเสริฐมาตราเหมือนเดิมนี่เนาะ
9: ครับ
3: ได้ครับอีพ่อครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้เด้อ
9: ครับเบาหวานย้ายเพิ่นกินแล้วลดหลายตัว
3: อ๋อติเบาหวานลงติ
9: หวย200ลงมาอยู่
10: 130
9: กว่านึง
7: นั่นมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆซะแล้ว
10: 33มันลดลงมาอยู่90
9: ลงมาอยู่90พุ่นแม่แล้วนี่มันลงหลาย
7: โอ้ยปกติเลยตัวซั่นน่ะ
9: ครับ
7: โอ้ดีใจน้ําดีใจน้ําย้ายๆไปตรวจมาแล้วก็เลยมั่นใจเนาะ
9: มันย้ายเป็นผู้กินนี่ผมเป็นผู้โทรให้นี
7: ่ได้ครับโอ้ยขอบคุณคุยขอคุยน้ำย่ายจึกบึดแน่ขอคุยน้ำย่ายจึกบึดแน
9: ่คุยกับยาย
10: คุยกับยายค่ะนะ
7: สวัสดีครับแม่
10: จ้าสวัสดีจ้าไปโรงพยาบาลวิน
7: ครับแม
10: ่วันนี้เขาเลยตรวจเบาหวานเลยถึง333จ้ะ
7: 333เบาหวานน่ะ
10: จ้า
7: ป้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่หลังจากกินกาแฟก่อนค่ำเราไปตรวจไหมเนี่ย
10: ไปตรวจไหมนี่ได้90จ้ะ
7: บุ้ยคุณหมอบ่ย่องปันยังบ่แม
10: ่คุณหมอน่ะก็บ่ย่องแล้วเฮาตรวจอยู่บ้านน่ะส่งไปให้หมอเลย
7: โอ้เฮาตรวจอยู่บ้านส่งโอ้หมายถึงว่าตอนไปโรงพยาบาลน่ะที่เฮาวินเวียนน่ะคือเบาหวานมันขึ้นสูงถึง333
10: จ้ะ
7: บัดนี้นี่พอเฮาตรวจอยู่บ้านผลได้90ตอนนี้ส่งไปคุณหมอเบิ่งคุณโอ้ยคุณหมอบ่ยิ้มเปื่อยๆเพิ่นบ่เนาะ
10: โอ้ยคุณหมอดีใจแล้วเขาว่าให้ไปเอายาเขาส่งยามาให้เลย
7: โอ้
10: เบาหวานบ่ขึ้น
7: นานๆๆๆเบา
10: หวานลงคัก
7: ครับแม่กินต่อเนื่องได้เลยเด้อแม่เด้อนี่กินกาแฟก่อนค่ำนี่มั่นใจแล้วมันบ่ว่าเบาหวานลงแน่นอนแม่นบ่บัดนี
10: ่มั่นใจเลยจ้ะ
7: เอ้ยครับคุณแม่อีแม่อย่าก
10: ินมันกินมาหลายอย่างแล้วแม่มันบ่ลดแม่จ้ะ
7: เออมากินกาแฟก่อนค่ำนี่คือรสเลยเนาะแม่เน
10: า
7: ะ
10: จ้ากินงาดำก็กินอันนี้ยังโคโดคาดากับกินกับ
7: เออมาเจอก่อนค่ำมาเจอก่อนค่ำนี่พอทางสว่างแล้วมันบ่แม่สำหรับเบาหวานนี่มันบ
10: ่ค่ะขาก็ดีขึ้นจ้ะปวดเข่าอ่ะ
7: อืมตัวนี้ครับมันจะมีคอลลาเจนที่ดูแลเรื่องไขข้อเสื่อมเออน้ำมันไขข้อเบิดตัวนี้น้ำแม่เข้าลั่นกดกดแกดๆก็จะดีขึ้นนะแม่เด้อ
10: จะดีขึ้นค่ะเป็นหลายทีนี้เข้าเนี่ยเดี๋ยวซักเสียมยางคุณดี
7: อืมตอนนี
10: ้ไม่ยางคุณน่ะ
7: ตอนนี้คือบ่ปวดเลยเป็นบ่ค่ะแม่ครับ
10: บ่แม่นว่าบ่ปวดก็ปวดก็ดีขึ้นค่ะ
7: มันดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่ามันเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเนาะแม่เน
10: า
7: ะจ้าปานยินดีด้วยนะเบาหวานในจาก333เหลือ90%อีแม่ชื่อว่าแม่หยังครับนี่
10: แม่บุญทองมาตาจ้ะ
7: โอ้แม่บุญทองมาตาเนาะโอ้ยครับขอบคุณหลายๆได้อีแม่ได้สุขภาพแข็งแรงขอญาติเอาเสียงอีแม่นี่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เพิ่นเป็นเบาหวานได้เด้อแม่เด้อ
10: จ้า ดีใจอีหลีจ้ะด
7: ี
10: ใจคักเลยภูมิใจคักเลย
7: เนาะ
10: เบาหวานลงน่ะ
7: ลูกไส้ก็ดีใจได้แม่เพราะว่ายังมันเป็นทางเลือกซอยเนาะยาหมอหรืออาการตามหมอเฮาก็รักษาไปแต่ตัวนี้เฮาเอาไปเสริมยาหมอเนาะแม่เนาะมันสิซอยควบคุมน้ําตาลได้เก่ง
10: จ้ะดีที่สุดเลยที่กินมาหลายๆอย่างน่ะก็บ่ดีแม่จ้ะบ่ดีขึ้นแ
7: ม่อืมพอมาก
10: ินอันนี้ว่าท่านหมดพอกล่องมันดีขึ้นเลยจ้ะ
7: โอ้ยดีใจกาแฟก่อนครับแม่แต่ว่าอย่าประมาทเด้อหมายถึงว่าเราก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องอาหารพวกหวานพวกมันอย่างเฮากะงดๆไปได้จะดีเด้อแม่เด้อกินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะพวกหวาน
10: ว่าเบาหวานเดี๋ยวของลงหลายแล้วกินกล้วยกินแตงอยู่จ้ะมันใจดีใจแม่จ้ะ
7: จ้ะแม่คันเฮาบ่วิ่งบ่เวียนนี่บ่หวานลงนี่บ่วิ่งบ่เวียนนี่แสดงว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินแล้วร่างกายเฮามันเริ่มปกติตะแม่คือตับอ่อนมันผลิตอินซูลินได้น้ําตาลเฮาก็เลยลงซะเด้แม่
10: น
7: ่
10: ะบ่วิ่งหรอกจ้ะ
7: นานเห็นบ่โอ้ยดีใจน้ําอีแม่หลายจาก333เนาะกินกาแฟก่อนค่ําบ่ทันพอกองลงมาเหลืออยู่90เนาะแม่เน
10: า
7: ะ
10: จ้า90ดีใจบักหลายเลยบอกพี่บอกน้องเลย
7: โอ้ยอดสบายเอาสําหรับผู้เป็นเบาหวานอยู่นี่บอกเพิ่นให้แม่บอกเพิ่นแน่เอาหาเพิ่นฟังอยู่ผู้เป็นเบาหวานอยู่ตอนเนี้ย
10: เพิ่นสิฟังบ่มีผู้ฟังเฮาบ่
7: ฟังตอนนี้ออกวิทยุ
10: การผู้กินบ่ทันลดก็มากินอันกาแฟนี่เด้อจ้าโอ้ยแต่มันดีคักสักบ่เสียคนดอกเฮาก็เสียเจ้าของกินเองนี่แหละจ้ะ
7: แม่นครับแม่ยังว่าลูกว่าอย่าเสือเพียงคําเว้าคําโฆษณาให้พิสูจน์ด้วยตัวเจ้าของเองมื้อนี้คุณแม่บุญทองนี่คือมั่นใจเลยเนาะแม่เน
10: า
7: ะ
10: มั่นใจเลยค่ะดีใจบักหลายเลยจ้ะ
7: บ่าวได้จ้างมาเว้าบ่เนี่ย
10: บ่จ้ะบ่ได้จ้างเลย
7: ตั้งแต่
10: จะเว้าให้ฟังจ้ะโทรแล้วโทรซื้ออีกนี่จะเว้าให้ฟังว่ามีโปรนี่มาก็เลยจะซื้อไว้อีกจ้ะ
7: จ้าแม่เฝ้าซื้อได้กาแฟใกล้สิเบิดแล้วโรงงานเขาก็สิปิดปีใหม่ยังว่ายามันขาดตลาดอยู่นี่ผู้ใดใกล้สิเบิดแล้วซื้อไว้มันสิได้กินต่อเนื่องเนาะแม่เน
10: า
7: ะ
10: จ้ามันสิได้กินต่อเนื่องก็ยังอยู่ดอกกล่องนึงก็เลยเฝ้าสั่งไว้อีกว่าสิ้นเดือนนี้แล้วสิบ่มีโปรนี่มาอีกก็เลยเฝ้าสั่งซื้อเลยจ้ะ นั่นนี่เจนอู้ทำไมจะเห็นตัวเห็นหน้าเจนอ้อตอนนี้เลยขอภาพถ่ายน้ำนะจ้า
7: ได้เดี๋ยวลูกไส้เดี๋ยวลูกไส้ส่งไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่บุญท่องหลายๆเด้อ
10: จ้า
7: จ้าขอบคุณ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
2: ่นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตรา95ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม่
5: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับแบบที่เห็นว่าน้ำจากองคารักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ

0: ลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
2: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาล

0: บาลสนามค่ายจักรพงศ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
2: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาท ส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่า ผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิ
9: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
10: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
12: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
13: ถึกเส้นบ่จ้า
12: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
13: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
12: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
13: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
12: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไหล

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai ye mươn nè
1: bo mi do
0: อีหลีที่อ้ายคันในสั้นเอา 20,000 เด
1: ้
0: อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี้
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กเบาไถ่เงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: พลังของสองดวงจิตเมื่อได้ทราบว่าขณะนี้ตนอยู่ห่างจากลีลาวดีแค่มือเอื้อมพระเถระรู้สึกตื่นเต้นดีใจแทบจะลืมตัวลุกขึ้นวิ่งไปหาเธอในที่สุดหญิงสาวที่ท่านรักท่านบูชาที่ตายจากไปแล้วเป็นเวลาเกือบ20ปีก็เดินทางมาหาท่านเองโดยไม่ได้คาดฝันมันช่างเป็นเหตุการณ์ประหลาดเหลือเชื่ออะไรเช่นนั้นถ้าหากเรื่องนี้ถูกเล่าโดยบุคคลผู้ที่รู้จักกับท่านเป็นอย่างดีมีส่วนได้ส่วนเสียกับท่านโดยตรงท่านก็จะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดแต่นี่เป็นเรื่องที่เล่าโดยบุคคลแปลกหน้าซึ่งท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนและเป็นการเล่าด้วยความสมัครใจโดยที่ท่านไม่ได้ขอร้องด้วยจึงอาจถือได้ว่าเป็นความจริงพระเถระเกิดความอยากเห็นหน้าอยากสนทนาปราศัยกับลัตตปาณีอย่างรุนแรงแต่ถ้าทำอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาที่ทำให้พระเถระต้องคิดอย่างหนักหน่วงที่สุดถ้าได้พบลีลาวดีเธอจะต้องจำท่านได้เธอจะต้องดีใจอย่างสุดขีดเธอจะต้องร้องไห้ให้ท่านอยู่กับเธอตลอดไปไม่ต้องระหกระเหินพลัดพรากกันดังชาติก่อนฝ่ายพระเถระเองเล่าเมื่อทราบแน่ว่ารัตตปาณีเป็นลีลาวดีกลับชาติมาเกิดจริงจิตใจของท่านก็ต้องหวั่นไหวท่านจะต้องสงสารเห็นใจลีลาวดีซึ่งรักบูชาท่านอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะตายไปแล้วพลังความรักอมตะของเธอยังบังคับให้เธอมาเกิดเพื่อพบกับคนรักอีกจนได้ความรักความสงสารเห็นใจอาจทำให้ท่านต้องเลิกลาสิกขาไปครองชีวิตกับลีลาวดีถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าฝ่ายนิครนผู้มุ่งร้ายต่อพระศาสนาเป็นผู้ชนะอย่างง่ายดายพุทธบริษัทแห่งนครราชคฤห์จะขาดดวงประทีปผู้นำพระพุทธศาสนาเดียรถีนิครนจะกำเริบย่ำยีพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับเป็นอันว่าสงครามในอกได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างความรักลีลาวดีกับความรักพระพุทธศาสนาระหว่างคนคนเดียวกับคนหมู่มากอุบาสกพระเถระหันหน้ามาพูดกับชายชราเพื่อมิให้ความเงียบงันของท่านก่อความสงสัยให้เกิดแก่ชายชราเป็นอันว่าเวลานี้ท่านกำลังนำรัตปาณีไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อให้พบกับพระเรวัตะด้วยหวังว่าเธอจะสามารถทำให้ท่านลาสิกขาได้ใช่ไหมถูกแล้วท่านสมณะชายชราตอบอย่างมั่นใจรู้สึกว่าท่านจงรักภักดีต่อคณะของท่านและทำงานเพื่อคณะของท่านได้อย่างเข้มแข็งมากพระเถระกล่าวปรารภขึ้นเป็นการชมเชยแน่นอนท่านสมณะชายชราตอบยิ้มด้วยความภาคภูมิใจราบใดที่พระภิกษุรูปนั้น ยังอยู่ในพระนครราชคฤห์ตราบนั้นบรรดานิครนทั้งหลายก็จะนอนตาไม่หลับเมื่อมีทางใดที่ข้าพเจ้าจะทำงานเพื่อหมู่คณะได้ข้าพเจ้าก็จะตัดสินใจทำทันทีท่านทำอย่างไรจึงจะสามารถนำรัตตปาณีไปสู่กรุงราชคฤห์ได้ท่านเจรจากับมารดาบิดาของเธออย่างไรไม่เป็นการยากเลยท่านสมณะเพราะข้าพเจ้าเป็นญาติของรัตตปาณีด้วยเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนด้วยข้าพเจ้าเคยนำผ้าไหมอันมีชื่อเสียงของเมืองพาราณสีไปขายทางแคว้นมคธเป็นครั้งคราวอยู่แล้วรัตตปาณีเองยังเคยรบเร้าให้ข้าพเจ้าพาเธอไปกรุงราชคฤห์เสมอเมื่อยังไม่ได้รับข่าวความเก่งกล้าสามารถของเรวัตตะข้าพเจ้าก็เฉยเฉยไว้ก่อนต่อเมื่อมีนิครนไปเล่าเรื่องความพ่ายแพ้ให้ฟังและได้ทราบแน่ชัดว่าพระเรวัตตะองค์นั้นเป็นองค์เดียวกันกับคนรักของรัตตปาณีข้าพเจ้าจึงไปรับอาสามารดาบิดาของเธอจะนำเธอไปสู่กรุงราชคฤห์ด้วยกองเกวียนขนาดใหญ่มารดาบิดาของเธอไว้วางใจข้าพเจ้าอยู่แล้วจึงได้อนุญาตให้เธอไปกับข้าพเจ้าแต่โดยดีในไม่ช้านี้แหละท่านสมณะเอ๋ยเราจะเห็นดีกันว่าฝ่ายนิครนจะเป็นผู้แพ้หรือว่าฝ่ายท่านจะเป็นผู้แพ้รู้สึกว่าท่านมั่นอกมั่นใจเหลือเกินพระเถระกล่าวไม่มั่นใจได้หรือท่านสมณะในเมื่อรัตตปาณีเองได้ให้คำรับรองแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าเธอจะไม่ยอมพลัดพรากจากพระเรวัตตาอีกเป็นอันขาดเธอจะขออยู่กับเขาตลอดไปถ้าจะตายก็ขอให้ตายภายในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของลีลาวดีเช่นนั้นพระเถระก็ยิ่งคิดหนักขึ้นถ้าลีลาวดีรู้ว่าตัวกำลังถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือทำลายพระพุทธศาสนาเธอจะรู้สึกอย่างไรหนอแต่บางทีเธออาจจะไม่คิดถึงพระศาสนาก็ได้เพราะในชาติใหม่นี้เธอยังเป็นเด็กเกินไปที่จะรู้จักผิดชอบต่อสิ่งใดถ้าสมมุติว่าเมื่อไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วท่านไม่ได้พบพระเรวัตตะท่านจะทำอย่างไรพระเถระถามขึ้นข้าพเจ้าเชื่อว่าจะต้องพบท่านสมณะเพราะข้าพเจ้าได้ทราบว่าพระเรวัตตะอยู่ประจำที่เวรุวนารามมิได้หนีไปที่ไหนแต่นั่นเป็นข่าวที่ได้ยินได้ฟังมานานแล้วบัดนี้สิ้นฤดูฝนแล้วตามกติพระภิกษุในพระพุทธศาสนาย่อมเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆกว่าจะกลับมาพักอยู่เป็นประจำอีกก็ต่อเมื่อถึงฤดูฝนอีกครั้งหนึ่งนั่นสิท่านสมณะชายชราคล้อยตามอย่างลังเลใจข้าพเจ้าก็ยังไม่แน่ใจนักท่านทราบหรือไม่ว่าพระเรวัตตะยังอยู่ที่พระเวรุวนารามหรือว่าไปที่ไหนแล้วอาตมาได้ทราบมาว่าพระเรวัตตะออกเดินทางจากกรุงราชคฤห์ไปที่กรุงพาราณสีแล้วคำบอกเล่าของพระเถระทำให้ชายชราหันไปมองดูหน้าชายหนุ่มอย่างงงๆอยู่ครู่หนึ่งชายหนุ่มได้ก้มดูชายหนุ่มได้ก้มลงพูดกระซิบกระซาบที่หูของชายชราเบาๆจนพระเถระไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันบ้างหลังจากนั้นชายชราก็หันมามองดูพระเถระอย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายกับจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านสมณะท่านมีเจตนาจะไม่ให้เราไปกรุงราชคฤห์เพราะเกรงว่าเราจะไปทำลายพระเรวัตตะของท่านใช่ไหมจึงบอกว่าเรวัตตะได้จากกรุงราชคฤห์ไปแล้วอุบาสกพระภิกษุในพระพุทธศาสนาย่อมพูดความจริงแม้ต่อศัตรูผู้มุ่งร้าย อาตมาก็ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าท่านไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วไม่พบพระเรวัตะกลับได้ทราบว่าท่านกำลังอยู่ที่กรุงพาราณสีอย่าได้โทษอาตมาหาว่าไม่บอกก็แล้วกันในที่สุดชายชราและลูกน้องของเขาก็อำลากลับคืนไปสู่กองเกวียนในเมื่อความมืดสลัวคลืบคลานเข้ามาเมื่ออยู่ในความสงบคนเดียวอีกครั้งหนึ่งพระเถระก็หวนคิดถึงปัญหาเรื่องลีลาวดีอีกครั้งหนึ่งพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าจะจัดการอย่างไรดีเมื่อหวนคิดถึงประโยชน์ของพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทท่านก็อยากจะรีบออกเดินทางจากกองเกวียนของลีลาวดีไปเสียในคืนวันนั้นเพราะถ้าขืนอยู่ที่นั่นท่านจะต้องพบกับลีลาวดีเมื่อได้เห็นน้ำตาของเธอได้ฟังคำวิงวอนของเธอท่านอาจจะใจอ่อนยอมผ่อนปรนตามคำขอร้องของเธอยอมเป็นทาสของความรักอย่างราบคาบเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับท่านยื่นชัยชนะให้แก่ศัตรูของพระศาสนาอย่างง่ายดายและยื่นความพ่ายแพ้ให้แก่พุทธบริษัทซึ่งท่านได้ช่วยต่อสู้ป้องกันมาจนสุดความสามารถขณะที่ท่านกำลังตัดสินใจจะหนีนั่นเองความอะไรอวรในลีลาวดีก็เกิดขึ้นลีลาวดีกลับมาเกิดใหม่ด้วยพลังความรักอันสูงส่งก็เพื่อจะได้พบกับท่านอีกและด้วยความหวังว่าความรักของเธอในชาติใหม่นี้คงจะราบรื่นเธอได้เสียสละบ้านเกิดเมืองนอนเดินทางมาเพื่อจะพบกับคนที่เธอรักและบูชาส่วนตัวท่านเองเล่าก็อุตส่าห์จากเมืองราชคฤห์เดินทางรอนแรมไปสู่กรุงพาราณสีด้วยความยากลำบากแสนสาหัสนี้ก็เพื่อจะพบลีลาวดีครั้นเมื่อกำลังจะเผชิญหน้ากับเธออยู่แล้วกับจะสลัดเธอทิ้งไปเสียเช่นนี้จะเป็นการสมควรหรือหลังจากนั่งคิดอยู่จนดึกดื่นพระเถระก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดลงไปด้วยความเสียใจและเสียดายยิ่งว่าจะไม่ยอมแพ้แก่ศัตรูผู้มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาจะไม่ยอมให้ลีลาวดีเห็นหน้าเพราะลีลาวดีกำลังถูกศัตรูพระพุทธศาสนาใช้เป็นเครื่องมือการตัดสินใจเข้าข้างเธอก็เท่ากับเข้าข้างศัตรูท่านจะไม่ยอมให้พุทธบริษัทต้องเสียใจเพราะการกระทำของท่านท่านจะไม่ยอมให้พวกเดรัจฉีนิครนดูหมิ่นเหยียดหยามได้ว่าในที่สุดสาวกผู้เปรืองปราดของพระสมณะโคดมก็ต้องซีโรราบให้แก่สตรีเพศตลอดคืนวันนั้นพระเถระนอนไม่หลับเลยแม้จะตัดสินใจไปแล้วความอาลัยรักและความสงสารในลีลาวดีก็ยังติดตามมารบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งพระเถระเกือบจะเลิกล้มการตัดสินใจเดิมเสียฝ่ายลีลาวดีก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกับกระแสจิตของคนทั้งสองจะกระทบกันคืนนั้นทั้งคืนเธอนอนไม่หลับผลุดลุกผลุดนั่งด้วยจิตใจสับสนวุ่นวายความคิดเกี่ยวกับพระเรวัตะวิ่งวุ่นไปมาในจิตใจบางครั้งหูของเธอแววได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกชื่อเธอทำให้เธอผลุดลุกผลุดนั่งมองไปรอบๆตัวเมื่อไม่พบอะไรก็นอนลงไปใหม่บางขณะเธอก็เคลิ้มหลับแล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายเหตุดำเนินไปเช่นนี้จนถึงวันใหม่คล้ายกับว่าเทวดาผู้สงสารเห็นใจลีลาวดีจะดลบันดาลให้เป็นไป ปรากฏว่าในตอนก่อนรุ่งสว่างพระเถระได้เกิดนอนหลับอย่างสนิทเพราะความอ่อนเพลียอันเนื่องจากการไม่ได้หลับนอนตลอดคืนเมื่อท่านตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาสว่างเต็มที่แล้วเป็นอันว่าความตั้งใจของท่านที่จะหลบหนีไปเสียก่อนสว่างไม่สำเร็จพระเถระรีบลุกขึ้นเก็บบริขารแล้วก็รีบออกเดินทางต่อไปฝ่ายลีลาวดีเนื่องจากนอนไม่หลับตลอดคืนเธอจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากเกวียนไปเดินเล่นที่ทุ่งนาบริเวณใกล้ๆกองเกวียนเก็บดอกหญ้าเล่นบ้างเก็บเศษกิ่งไม้มาทำฟืนบ้างขณะที่เธอกำลังเล่นเพลินอยู่นั้นเธอก็เหลือไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางเธออย่างรีบร้อนเธอหยุดชะงักเพ่งสายตาจ้องดูภิกษุรูปนั้นด้วยความสนใจยิ่งมีอะไรหลายอย่างในภิกษุรูปนั้นที่ทำให้เธอเกิดความสนใจเป็นพิเศษพระภิกษุรูปนั้นเดินดุมดุมมาโดยไม่เงยหน้ามองดูใครจนถึงระยะห่างจากตัวเธอประมาณ10วาจึงหยุดชะงักเพราะเหลือบมาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเข้าทั้งสองยืนแน่นิ่งจ้องดูกันและกันอยู่ประดุจรูปปั้นลัตตปาณียกมือขึ้นขยี้ในตาด้วยความสงสัยลังเลจ้องดูพระเถระด้วยดวงตาอันเบิกกว้างเป็นไปได้หรือที่เธอจะได้พบคนรักของเธอในที่เช่นนี้ในยามเช่นนี้ในอาการเช่นนี้เธอไม่ได้ฝันไปดอกหรือฝ่ายพระเถระก็ตกตะลึงงงงันยืนแน่นิ่งอยู่กับที่เพราะหญิงสาวที่ยืนอยู่เฉพาะหน้าท่านจังมีลักษณะคล้ายคลึงกับลีลาวดีซึ่งตายไปแล้วเป็นเวลาตั้ง16ปีนี้กระมังคือลัตตปาณีลีลาวดีผู้กลับชาติมาเกิด

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเซนก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตร
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
4: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิการธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆข้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
3: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
5: มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา19นาฬิกาและแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
6: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
2: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
7: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้โยยศพรนะคะไกลศรี

านีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
2: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที
3: ่เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัย

0: ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
1: า
0: ะยาย
1: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพเรามาฟังนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง่ทรายจอมจักราบทที่186กันต่อเลยครับกูตมะขุนพลเท่ากวาดสายตามองดูคณะอคันตุกะต่างแดนอย่างถี่ถ้วนเป็นรายบุคคลอีกครั้งอาการของที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกตนครเต็มไปด้วยความใคร่ครวญเย็นและลึกชายชราผู้นี้จะมีความน่าเกรงเกรงระมัดระวังยิ่งกว่าอุปราชรหัสยะผู้มุทะลุดุดันเสียอีกท่านเป็นหัวหน้าของคนเหล่านี้จริงๆเหรอขุนพลเท่าถามเชษฐาด้วยเสียงที่เบาต่ำใช่ด้วยความรู้สึกที่ขอยืนยันอีกครั้งว่าเรามาอย่างมิตรเราขอแนะนำตัวแก่ท่านอีกครั้งหนึ่งเราชื่อเชษฐาเป็นหัวหน้าของทุกคนที่มากันทั้งหมดนี้ผู้หญิงผมดำนี่ชื่อดารินเป็นน้องสาวของเราคนนั้นชื่อชัยยันเป็นเพื่อนผู้หญิงผมสีทองเป็นภรรยาของเขาส่วนคนที่ยิงม้าของอุปราชรหัสยะตายชื่อรพินเป็นคนนำทางนอกนั้น6คนเหล่านี้เป็นคนใช้ผู้ร่วมตายของพวกเราพวกท่านยอมให้กองทัพของเราควบคุมเหรอแน่นอนท่านขุนพลแต่ก็มีข้อแม้อย่างที่ได้บอกท่านแล้วอย่าทำร้ายหรือแตะต้องพวกเราแล้วเราทั้งหมดจะยินดีให้ท่านควบคุมตัวไปโดยไม่คิดจะหลบหนีไม่ว่าพวกท่านจะเอาตัวเราไปถึงที่ไหนเราก็จะไปจนถึงที่นั่นแม้แต่เบื้องพระพักของสิงหราชกษัตริย์ของท่านเราได้รับคำสั่งจากท่านอุปราชรหัตยะให้ทำหน้าที่คุมพวกท่านอย่างใกล้ชิดกุตมะพูดเขาหน้านั้นสงบที่จนไม่อาจจะทำสิ่งใดถูกเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีมากหากพวกท่านจะปฏิบัติตามคำพูดนี้ให้ตลอดไปโดยไม่บิดพริ้วถ้าท่านคิดหลบหนีเมื่อใดไม่ว่าจะทั้งหมดนี้หรือคนใดคนหนึ่งเราก็จำเป็นต้องฆ่าท่านทันทีตกลงกูตมะเรายินดีให้สัญญากับท่านเชษฐารับคำหนักแน่นขณะนั้นเองข้ายินก็ร้องเอะอะขึ้นชี้มือไปเบื้องหลังทุกคนหันกวับก็เห็นทหารจำนวนหนึ่งกำลังตรงเข้าไปที่กองสัมภาระในแคมป์ที่พักทำทีเหมือนจะรื้อค้นถ่ายเทหรือมิฉะนั้นก็เคลื่อนย้ายรับพินกลายเข้ามาที่ขุนพลเท่าทันทีบอกโดยเร็วว่ากุตมะสิ่งของเหล่านั้นเป็นสมบัติของพวกเราอย่าให้ทหารของท่านเข้าไปยุ่งด้วยเป็นอันขาดพวกเราจะแบกหามกันไปเองตามเดิมขุนพลเท่ามองหน้ารับพินมีอาการเหมือนจะชั่งใจอยู่ขณะหนึ่งก็หันไปตะโกนออกคำสั่งกับทหารหมู่นั้นด้วยเสียงอันดังเฉียบขาดนักรบภายใต้บังคับบัญชาชุดที่ชุลมุนกันอยู่ยังกองสัมภาระของคณะเดินทางจึงวางมือถอยห่างออกมาตัวกุตมะเองหันมาบอกเคร่งขรึมกับฝ่ายล้ำแดนทุกคนเอาละพวกท่านเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ท่านรักษาสัญญาข้อตกลงนี้ไว้ให้มั่นคงด้วยต่อให้พวกท่านจะมีอาวุธวิเศษสักเพียงไหนก็ตามกำลังคนของท่านก็มีเพียงหยิบมือเท่านี้เองและนักรบชาวมรกตนครทุกคนก็ไม่กลัวความตายกล่าวจบกุตมะก็ถอยออกไปบงการทหารมีคนนำอมาศึกใหญ่ตัวนึงมาเปลี่ยนแทนให้อุปราชรหัสยะซึ่งกระโดดขึ้นหลังอย่างบุดวิดเกรี้ยวกราดดูเหมือนจะปล่อยภาระการติดต่อเจรจากับเฉลยต่างแดนไว้ให้เป็นหน้าที่ของขุนพลกุตมะโดยไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกที่ปรึกษาฝ่ายทหารก็ก้าวขึ้นหลังม้าของตนทหารทั้งหมดที่กระจายล้อมบีบเข้ามาบัดนี้เข้าประจำที่ตามแถวแนวหมวดหมู่ขยายกำลังเป็นปีกกว้างออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เฉลยภายใต้ควบคุมให้เคลื่อนไหวได้โดยอิสระพอสมควรตามข้อตกลงไหวดีมากผู้กองที่ให้พวกนั้นพระจักสัมภาระของเราซะได้พวกเราแบกหามกันไปตามเดิมย่อมจะปลอดภัยกว่าเอาละไปกันเถอะเขาจะคุมเราไปไหนก็ไปกับเขารู้เอาข้างหน้าเองแหละว่าอะไรมันเป็นอะไรเชษฐาบอกจอมพรานสั่งคนของเขาในทันทีพวกนั้นเก็บดาบเข้าฝักตามเดิมแล้วชวนกันกลับเข้าไปที่กองสัมภาระหรือถอนแคมป์เตรียมเก็บข้าวของเคลื่อนย้ายกลุ่มนายจ้างทั้งหมดพากันเดินเข้าชุมนุมไปกับพวกลูกหาบที่กำลังเก็บของอยู่และก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือพร้อมกับซุบซิบปรึกษากันไปพลางกองทหารมรกตนครคงล้อมคุมเชิงไว้รอบด้านหนาแน่นอยู่เช่นนั้นโดยเว้นระยะปล่อยเฉลยในที่ล้อมไว้ในรัศมีประมาณ30คนเป็นกองกำลังที่คุมใกล้ชิดที่สุด ขณะนี้นำไม้เหยาะย่างเข้ามาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มเฉลยอยู่ใกล้ๆสภาพของพวกเราตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกับสมัยที่เจ้านีลายกพลลิงเข้าไปล้อมอีกครั้งแล้วล่ะครับคือคุมเราให้ไปกับมันในฐานะเฉลยเพียงแต่ไม่เข้ามาแตะต้องหรือว่าผูกมัดพันธนาการเท่านั้นรับพินกระซิบสายตาของเขากราดไปอยู่รอบตัวตลอดเวลาโดยไม่ยอมไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นริ้วรอยกังวลเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าก็อำนาจลูกปืนที่ความมาก็มาลงไปชักดิ่นชักงอให้เห็นกับตาเมื่อตะกี้น่ะสิช่วยต่อรองให้แกเราไม่งั้นป่านเนี้ยมันก็จู่เข้ามาฆ่าเราตายหมดหรือไม่ก็มัดอกแอนไปแล้วละผมว่าสถานการณ์ของเราคราวนี้ไม่เข้าท่าอีกแล้วนะพวกเนี้ยมีความเป็นศัตรูกับเรามากกว่าความเป็นมิตรท่าทีมันบอกชัดอยู่แล้วว่าเตรียมแหล่เนื้อเถือนหนังเราอยู่ทีเดียวแล้วก็ยังรู้ถึงการมาของพวกเราในล่วงหน้าพวกเราซะอีกเจอเข้าโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยชัยยันพูดเบาๆขณะที่เวียงเป้ขึ้นเพื่อผูกสายเข็มขัดติดหลังสงบไว้ก่อนเถอะชัยยันการที่พวกนี้ยอมให้เราถูกคุมตัวไปโดยไม่ปลดอาวุธหรือว่ามัดย่อมเป็นโอกาสอันดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้จะยังไงเสียฉันก็เชื่อว่าเราจะต้องหาลู่ทางให้รอดปลอดภัยได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยากจะเห็นมรกตนครที่นอกเหนือไปกว่ากองทัพอันยิ่งใหญ่กองทัพนี้อยากเห็นคิงสิงหราผู้เป็นเจ้าเหนือหัวของพวกเขาทุกคนด้วยชัยยันยิ้มแค้นๆก็คงได้เห็นแน่หรอกแต่ผมไม่คิดว่าคิงสิงหราของคุณจะจัดเป็นแกรนด์ดินเนอร์หรือสโมสรสันนิบาตไว้ต้อนรับเราแน่แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนดีที่น่าคบด้วยไม่ได้ยินเจ้าแม่ทัพหน้าบากนั่นบอกหรอกเหรอเขาสั่งให้ทหารทั้งกองทัพมาดักตะครุบตัวพวกเราถ้าขัดขืนต่อสู้ให้ฆ่าให้หมดแทนที่จะยินดีต้อนรับอย่างแขกเมืองที่อุตส่าห์ด้นด้านมาจนถึงพวกเราก็ยังไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยสักนิดกลับเห็นเป็นศัตรูกาลีบ้านกาลีเมืองอะไรไปเสียฉิบมันไม่น่าทัศนาจรเลยประเทศมรกตนครเนี่ยพับผ่าสิใจเย็นๆไว้เถอะนะฉันว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันขึ้นก็ได้ดารินพูดอย่างใช้ความคิดตาของหล่อนก็ไม่ห่างไปจากนักรบชาวมรกตนครที่แวดล้อมอยู่ทั้งหลายเช่นกันเป็นการมองอย่างให้ความสังเกตสนใจยิ่งด้วยสายตาของนักศึกษาทางมนุษยวิทยาของหล่อนเขาคงนึกว่าพวกเราเนี่ยคงจะมาปล้นหรือว่าขโมยทรัพย์สินของพวกเข้าไปนั่นแหละถ้าเราพิสูจน์ให้เขาเชื่อได้ว่าเราไม่ได้หวังในสิ่งเหล่านั้นเลยจนนิดเดียวแต่มาอย่างอาคันตุกะต่างแดนที่มีความคารวะต่อเจ้าของถิ่นและก็มาเพื่อติดตามคนหายซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่แท้จริงของเราเนี่ยเขาก็น่าจะรับฟังและก็เข้าใจเราได้ดีขึ้นและเลิกคิดว่าเราเป็นศัตรูลงได้พวกนี้จะเป็นชนเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามแต่สังเกตจากรูปร่างลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้และก็คำพูดมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเขามีความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมชั้นสูงสุดมาแล้วแม้จะเป็นอารยธรรมสมัยเมื่อพันปีก่อนตามที่ลับพินว่าก็ตามมองในแง่ดีไว้ก็เป็นการดีครับคุณหญิงรับพินพูดต่ำลึกในลำคอแกะประตูโม่ปืนออกมากระทุ้งปลอกกระสุนนัดที่ยิงไปแล้วออกทิ้งบรรจุนัดใหม่เข้าไปแทนที่เพื่อให้เต็มอัตรา6นัดแล้วเหน็บไว้ที่เข็มขัดแต่ก็ไม่ควรชะล่าใจผมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคุณชัยยันชาวมรกตนครนั่นน่ะไม่น่าจะวิตกหรอกเขาเป็นชนเผ่าเจริญแล้วอย่างที่คุณหญิงว่าแล้วก็อาจจะเป็นมิตรกับเราได้แต่กษัตริย์สิงหราชยังน่าคิดอยู่และก็คนคนนั้นก็เป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนี้ซะด้วยเรายังไม่รู้แน่ว่าเขาคิดยังไงกับเรามันไม่ชอบมาพากลอยู่ที่สั่งให้กองทัพมาดักจับเราเช่นนี้ข้อกล่าวหาที่ว่าเราเป็นตัวสนิทกาลีบ้านกาลีเมืองก็ยังไม่แน่ว่าจะอยู่ในความหมายเพียงแค่คิดว่าเราจะมาลักทรัพย์สมบัติของเขาเท่านั้นหรือว่าจะมีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นด้วยจริงอย่างรับพินว่านะท่านหัวหน้าคณะยอมรับผมสังหรณ์ว่ามันมีอะไรอะไรเล่นๆแฝงๆอยู่ด้วยซึ่งเรายังไม่สามารถจะเข้าใจได้มันอาจจะเกี่ยวกับการที่แงซ้ายอันตรธานไปก็ได้ทุกคนสังเกตไหมพวกนี้พยายามจะค้นคนที่12ในคณะพวกเราให้ได้และก็ดูมันจะเป็นเป้าหมายความต้องการของเขาในการยกทัพมาล้อมจับในครั้งนี้เลยทีเดียวและไอ้คนที่12ในจำนวนของพรานเรานี่แหละที่มันเปลี่ยนตัวหายไปเสียก่อนเรากับจะรู้ล่วงหน้าแต่มันก็น่าแปลกที่ว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าเรามากันทั้งหมด12คนเกไว้ทันดีมากเชษฐาที่บอกไปว่าพวกเรามากันอย่างเท่าที่เห็นอยู่เท่านี้โดยไม่เอ่ยพาดพิงไปถึงแง่ทราย หรือว่าบอกความจริงให้พวกนั้นรู้ว่าเราหายไปคนหนึ่งก่อนที่จะถูกล้อมมีความคิดยังไงเนาะถึงได้ไปอำพรางไว้แบบนั้นเชษฐารีตาลงแล้วก็สั่นศีรษะช้าๆฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมฉันจึงบอกไปแบบนั้นพอสัมผัสกับความรู้สึกที่ว่าพวกนี้กำลังจะค้นหาจำนวนแท้จริงของพวกเราและแม้เราเองก็ยังงงไปหมดว่าเงาสายหายไปไหนโดยที่เราก็เกิดปัญหาสอบสวนกันอยู่หยกๆนี่ฉันก็คิดว่าควรจะต้องอำพรางไว้ไม่ควรบอกความจริงน้อยเมย์ลองบอกพี่สิทำถูกหรือผิดที่อำพรางไว้แบบนี้น่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วล่ะค่ะและสมองก็สั่งการได้เร็วถูกต้องที่สุดอีกด้วยครั้งแรกน้อยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมพี่ใหญ่จะต้องปกปิดเมื่อถูกกุตมะและก็รหัสยะสอบถามเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้น้อยก็มองเห็นแล้วมองเห็นยังไงเหรอก็อาจจะมองไม่ชัดหรอกค่ะแต่รู้ว่าไม่ผิดที่พี่ใหญ่บอกไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเพียนมันควรจะเป็นผลดีแก่ฝ่ายเราที่ไม่บอกเรื่องของแง่ทรายและก็ไม่ยอมรับว่ามีใครมากับเราอีกด้วยคนหนึ่งนอกจากเฉพาะเท่าที่เห็นอยู่11คนเท่านั้นล่ะครับคุณชายทำได้ถูกต้องแล้วล่ะและเราก็น่าจะเข้าใจกันได้เดี๋ยวนี้แล้วว่าทำไมเงาสายจึงหายไปอย่างลึกลับที่สุดรู้ตัวล่วงหน้าว่ากองทัพมรกตนครจะเข้าล้อมพวกเราทั้งหมดแล้วก็หนีออกไปก่อนใช่ไหมครับทำไมไม่บอกให้พวกเราทราบล่วงหน้าบ้างล่ะผมเดาไม่ถูกคุณว่าการที่เงาสายเร้นตัวออกไปให้พ้นการจับกุมพร้อมกับเราเนี่ยเป็นผลดีหรือว่าผลร้ายกับเขาผมก็ไม่ทราบแต่ลักษณะเนี้ยดูผัดๆก็คือหักหลังหนีเอาตัวรอดดารินเม้มริมฝีปากคิดแล้วสั่นหน้าอย่างรวดเร็วฉันไม่เชื่อในการหักหลังนะและก็ไม่เชื่อว่าจะหนีเอาตัวรอดด้วยถ้าอย่างนั้นคุณหญิงเชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณคิดไหมคิดอะไรเหรอครับพวกเรา11คนในขณะนี้ตกอยู่ในที่ล้อมเป็นเชลยพูดง่ายๆว่าถูกจับกุมแล้วใช่ไหมใช่ครับและสถานการณ์มันก็เลวร้ายขั้นวิกฤตแล้วด้วยพวกเราคนหนึ่งเอาละเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นพวกเราอยู่หรือไม่ก็ช่างเถอะเรามาตั้งสมมุติฐานไว้พลางๆก็แล้วกันนะว่าเขายังเป็นพวกเราอยู่พร้อมกับปืนติดกระบอกและก็วัตถุระเบิดเล่นตัวออกไปนอกวงล้อมโดยไม่ถูกจับกุมและพวกเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนสิ่งนี้จะเป็นผลดีหรือว่าผลเสียแก่เรายังไงบ้างรับพินยักษ์ไหลก็อาจเป็นผลดีบ้างในทางยุทธศาสตร์แต่คนคนเดียวปืน10กระบอกและลูกระเบิดช่วยเราได้น้อยมากมิฉะนั้นก็อาจจะช่วยเราได้11ชีวิตตายเร็วขึ้นอีกในกรณีที่ไปดักซุ่มโจมตีเพื่อหวังจะช่วยเหลือเราที่ไหนโดยแผนอันไม่รอบคอบลึกซึ้งพอเงาทรายไม่ทำอะไรโง่ๆหรอกไม่ใช่เหรอครับอย่างน้อยที่สุดก็ฉลาดพอสมควรทีเดียวที่เอาอาวุธสำคัญส่วนใหญ่ของเราหนีไปซะก่อนที่จะถูกยึดหรือถูกจับจะให้เข้าใจอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันคุณประชดฉันหรอไม่ได้ประชดแต่ผมพูดในแง่คิดกว้างๆเท่าที่จะมองไปทุกๆมุมการที่เงาสายเอาตัวเองหลุดรอดออกไปจากวงล้อมเนี่ยก็เหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งกองทัพลิงเล่นงานเราอีกเหมือนกันผิดกันแต่ว่าในครั้งนั้นผมเป็นคนสั่งให้เงาสายออกไปคุมเชิญด้านนอกเองแต่ในครั้งนี้มันออกไปโดยพละการปราศจากความรู้ความเห็นของผมโดยสิ้นเชิงการพูดโต้ตอบกันอย่างรวดเร็วระหว่างพระนำทางกับหมอดารินอีก3คนฟังอยู่ทุกประโยคสมองทำงานเต็มที่เพราะมันล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องใคร่ครวญขบคิดยิ่งแน่ละในภาวะเช่นนี้ต้องคิดหนักแล้วอะไรคือแผนการแท้จริงของแง่ทรายผลดีผลร้ายมันจะออกมาในรูปใดก็สุดที่จะเดาแล้วรับพินไพรวันก็กล่าวขึ้นอีกครั้งโดยทุกคนไม่นึกว่าจะได้ยินว่าถ้าแง่ทรายฉลาดจริงเขาจะต้องเอาอาวุธทั้งหมดของเราเหล่านั้นรวมทั้งตัวเองไปแอบซ่อนไว้ให้มิดชิดที่สุดจนกว่าจะถึงวาระที่ถูกต้องวาระที่ถูกต้องหมายความว่ายังไงทุกคนถามมาพร้อมกันเป็นเสียงเดียวจอมมักกุเทศยิ้มเครียดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าวาระที่ถูกต้องน่ะคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้คำตอบที่กระจ่างชัดที่สุดในอนาคตนี่แหละขอทราบนโยบายจากคุณชายอีกสักครั้งครับว่าจะเอายังไงกันดีใกล้ๆจากเวลานี้เป็นต้นไปเขาจะคุมตัวเราไปก็ไปกับเขาสิพบกษัตริย์สิงหราได้เร็วที่สุดเท่าไหร่มันก็ยังดีเท่านั้นแหละเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกันสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือจะทำความเข้าใจกับเขาแล้วก็ชาวมรกตนครทั้งหลายด้วยดีแต่ถ้าจำเป็นต้องสู้ก็สู้ตาย การแก้ไขปัญหาเราจะหารือกันไปทีละขั้นสุดแต่ว่าจะพบอะไรวัตถุประสงค์ของเราก็คือสืบให้ได้ความแน่ชัดว่าอนุชากนานกินผ่านเข้ามาในแผ่นดินนี้หรือไม่เป็นตายร้ายดียังไงซึ่งผมเชื่อว่าพวกนี้จะต้องรู้ที่นี่คือปลายทางของเราแล้วจอมมัคคุเทศและผู้ร่วมตายทุกคนรับทราบแนวทางของท่านหัวหน้าคณะรับพินโบกมือเป็นสัญญาณกับคนของเขาพวกนั้นเข้าประจำแนวยกสัมภาระขึ้นแบกพาดบ่าเหมือนการเดินทางเคลื่อนย้ายเช่นทุกครั้งแต่ในครั้งนี้สางปาผู้เคยเดินเดี่ยวเข้ามารับหน้าที่หับของคู่กับขยินแทนให้แก่งแง่ทรายผู้สูญหายไปอย่างลี้ลับพวกเราพร้อมแล้วท่านอุตมะรับพินไพรวันตะโกนบอกกับขุนพลเท่าผู้ยืนม้ามองจับอยู่ตลอดเวลากุตมะชูมือขึ้นสูงเหนือศีรษะแล้วโบกวาดลงช้าๆเมื่อนั้นเองสัญญาณเป่าขาวก็ดังกังวานก้องเป็นเสียงยาวพร้อมกันเสียงฝีเท้าและม้าก็เคลื่อนไหวจนแผ่นดินสะเทือนกองทัพและขบวนของเฉลยก็เริ่มเคลื่อนที่ทหารม้านายหนึ่งควบขยโยกสะบัดกายอย่างเป็นสง่าออกมาจากหมู่แถวที่เรียงรายเป็นระเบียบอยู่ล้ำไปนำเด่นอยู่เบื้องหน้าของขบวนเฉลยซึ่งเดินเกาะหมู่กันอยู่ในขณะนี้เอาหอกโบกเป็นสัญญาณให้เดินตามหลังม้าไปในขณะที่กุตมะและทหารม้าอีกหมู่หนึ่งก็เหาะขนาบมาเบื้องหลังส่วนรอบนอกห่างออกไปก็เป็นกองทหารม้าและพลเดินเท้าที่แห่แหนมาเป็นขบวนเต็มทุ่งนับจำนวนไม่ได้ดูสะพรึกไปหมดแสงตะวันยามสายส่องกระทบสาตราวุธเป็นประกายวู่วาบพราวตาขบวนเฉลยถูกนำเคลื่อนสู่ถนนสายใหญ่ที่อาศัยเดินกันมาอีกครั้งณบนถนนนี้เองทุกคนจึงสังเกตเห็นกองทัพมรกตนครที่ถูกส่งมาให้จับกุมอย่างชัดเจนกำลังของทหารพร้อมอาวุธเต็มอัตราศึกเหล่านั้นมีปริมาณเกินกว่าที่คาดคิดไว้มากมายบางส่วนเท่านั้นที่เข้าไปบีบล้อมอยู่ในระยะใกล้ส่วนใหญ่กระจายอยู่เป็นหมวดกองเต็มสองฝากฝั่งถนนเป็นทหารม้าประมาณ200นอกนั้นเป็นพลเดินเท้าส่วนหนึ่งเคลื่อนขบวนอย่างเป็นระเบียบอยู่บนถนนอันกว้างใหญ่อีก2ส่วนจะเคลื่อนไปตามป่าโปร่งและทุ่งหญ้าริม2ฝั่งดูแน่นขนัดมีธงยอดสูงสีสันต่างๆประจำหมวดกองแตกต่างกันออกไปลอยเด่นอยู่เหนือแต่ละกลุ่มของกองเหล่านั้นซึ่งน่าจะสันนิษฐานได้ว่านอกจากจะใช้เป็นเครื่องหมายให้แม่ทัพสังเกตเห็นรู้ได้ว่าหน่วยใดของตนอยู่ยังแถวแนวใดแล้วยังน่าจะเชื่อได้ว่าธงอาจเป็นสัญญาณในการส่งข่าวบอกความกันอีกด้วยในบรรดาหมวดกองที่แยกย้ายกันอยู่ห่างๆเช่นนี้นอกจากนั้นสัญญาณเป่าเขาก็ดีหรือสัญญาณกลองก็ดีย่อมใช้ในด้านการติดต่อส่งข่าวทั้งสิ้นเพราะมีการเป่าหรือตีส่งสัญญาณถึงกันอยู่เป็นระยะคณะนายจ้างและพรานนำทางซึ่งเดินเกาะหมู่กันไปใจกลางวงล้อมต่างอยู่ในภาวะตื่นงงแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่ตนเองได้เผชิญพบเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นความรู้ที่ยากจะบรรยายได้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครคาดฝันหรือเชื่อได้ล่วงหน้าว่าจะพบเห็นในชาตินี้หรือชาติหน้าพวกพรานพื้นเมืองทั้ง6คนนั้นไม่มีอาการแสดงออกในด้านความคุ้นคิดพิศวงอะไรนักคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกก็แต่เฉพาะเหตุการณ์ซึ่งหน้าเท่าที่เผชิญอยู่เป็นคราวๆไปเท่านั้นเพราะความอวิชชาไม่รู้อะไรเลยของพวกเขานั่นเองแต่ผู้ที่รู้ในฐานะเจ้านายทั้ง5คนในสมองของแต่ละคนปั่นป่วนสับสนไปหมดแทบจะบ้าตายด้วยปัญหาสารพัดชนิดจากเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ยิ่งรู้มากก็ยิ่งเกิดปัญหาให้ต้องถามตนเองมากมรกตนครมันมีอยู่จริงได้อย่างไรในพิภพโลกนี้ทำไมโลกภายนอกถึงไม่รู้เห็นมนุษยชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินประหลาดนี้มีมาตั้งแต่ยุคใดสมัยใดตะวันสายเริ่มฉายแสงกล้าขึ้นเป็นลำดับทุกหนทุกแห่งสว่างสวยชัดแจ้งในสายตาทั้งสองข้างซึ่งจะยืนยันได้ว่าตั้งอยู่บนความจริงหาใช่ความฝันไม่ผงคลีจากการย่ำเดินของกองทัพลอยตลบเป็นม่านมัวไปหมดเหลือไปทางไหนก็เห็นแต่นักรบซึ่งน่าจะกระโดดออกมาจากภาพเขียนโบราณเหล่านั้นรายล้อมไว้รอบด้านด้วยสีหน้าที่ถมึงถึงเยี่ยมเกรียมและเต็มไปด้วยนิสัยอันเคร่งครัดแต่ละคนของทหารเหล่านั้นไม่พูดจาพาทีต่อกันใดๆทั้งสิ้นเหมือนหุ่นยนต์ข้างพรานพื้นเมืองทั้ง6คนเล่าก็ทำหน้าที่แบกหามสัมภาระข้าวของ เดินกันไปด้วยการสงบดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีความคิดอะไรเลยสักอย่างคงมีแต่ฝ่ายนายจ้างและพรานำทางเท่านั้นที่แลสบติดตากันเหมือนจะสอบถามความรู้สึกของแต่ละฝ่ายอยู่ตลอดเวลาทั้ง5คนเดินรวมกลุ่มกันชิดที่สุดพอที่จะพูดจาหารือกันได้เบาๆนับตั้งแต่เริ่มเคลื่อนขบวนตามการนำของกองทัพนี้ขึ้นมาเดินอยู่บนถนนใหญ่ทุกคนดูจะเงียบกริบกันไปหมดไม่มีใครเอ่ยคำใดขึ้นเลยเพราะสมองอันสับสนเคว้งคว้างคุณควรจะมีอะไรพูดบ้างนะผู้กองเชษฐาทำลายความเงียบขึ้นเบาๆเป็นคนแรกพรานใหญ่ยกมือขึ้นตบขมับสะบัดหน้า 2-3 ทีอย่างขจัดความมึนพลางหัวเราะผมก็ยังนึกไม่ออกในขณะนี้มันตื่นเต้นซะจนยังไม่สามารถจะปรับอารมณ์ให้สงบได้พร้อมกับพูดเขาชี้มือกราดไปรอบตัวจนแล้วจนรอดกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองในสิ่งที่เห็นอยู่นี่คิดดูก็หน้าหัวเราะไม่ทราบว่าผมนำพวกเราทุกคนมาถึงแดนสนธยาได้ยังไงคนเหล่านี้ที่เราเห็นมีชีวิตเลือดเนื้อวิญญาณเป็นมนุษยชาติอย่างเดียวกับเราทุกอย่างแต่พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ถอยหลังจากสมัยของเราไปนับพันปีมาพบกับเราอันเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่20เนี่ยได้ยังไงผมก็อธิบายไม่ได้ความมหัศจรรย์ที่พวกเราผู้เจริญแล้วยังศึกษาค้นคว้าไปไม่ถึงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงฉันก็เพิ่งจะเชื่อในทฤษฎีนี้เมื่อเดินทางมาภายใต้การนำของคุณนี่แหละละพินนักวิทยาศาสตร์หมอดารินพูดเสียงเบาแต่ก็หนักแน
1: ่
0: น
1: น้อยพูดถูกวยการที่เราจะคิดค้นหาคำตอบหรือนำหลักเกณฑ์ใดๆที่เราเคยศึกษาเรียนรู้มาเป็นเครื่องวัดทดสอบกับสิ่งที่เราพบเห็นเหล่านี้เพราะมันต้องค้านการอยู่วานยางค่ำว่าถึงปัญหาเฉพาะด้านดีกว่ามัวแต่ไปคิดให้เสียเวลาพวกนี้จะเอาดาบเชือดคอเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นพวกเขาเหล่านี้แล้วทำให้ฉันคิดไปถึงทหารโรมันสมัยของจูเลียสซีซาร์เราจะมีความสุขที่สุดถ้าพวกเขาเลิกคิดเสียได้ว่าเป็นศัตรูของเขาไม่งั้นเห็นทางรอดยากแต่พระเจ้าหรือมิฉะนั้นก็ฤาษีโกนธัญญะช่วยเราไว้เป็นอย่างมากแล้วที่ทำให้พวกเราไม่ต้องปะทะต่อสู้กับพวกนี้เสียก่อนและช่วยให้เจรจาการรู้เรื่องพอจะผ่อนปลนสถานการณ์ลงไปได้บ้างมาเรียวว่า
0: ถ้าเจ้าเงี้ยซ้ายไม่ขโมยปืนยาวก็ระเบิดเราไปซะก่อนป่านเนี้ยก็มันไหลวายวอดกันไปข้างนึงแล้วล่ะชัยยันพูดพร่งออกมา
1: ใช่สิมันไหลกันไปข้างนึงแล้วก็ข้างของเรายังไงล่ะภายหลังกระสุนหมดหรือยิงสกัดไม่ทันในขณะที่ทหารมาเหล่านั้นตะลุยเข้าถึงตัวฉันยิ่งมองเห็นชัดเดี๋ยวนี้แล้วนะว่าการที่แง่ทรายเอาอาวุธส่วนใหญ่ของเราไปเสียได้นะก็เป็นการดีกับเราอย่างนึงช่วยเราไม่ต้องตัดสินใจบุ่มบ่ามลงไปก่อนเวลาอันสมควรทีแรกก็หลงโกรธอยู่เหมือนกันว่าแง่ทรายเล่นพี่เลนอะไรถึงขนาดนี้ส่วนปืนสั้นที่เหลือไว้ให้นั้นน่ะมันก็มีประโยชน์ในการต่อรองสถานการณ์ของเราอย่างที่ทำไปแล้วยังไงล่ะฉันมีความคิดว่าการเลี้ยงตัวหายไปของแง่ทรายครั้งนี้เป็นผลดีกับเราทั้งหมดอย่างแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมใครจะเข้าใจเป็นอื่นใดก็สุดแล้วแต่นะคนเราย่อมร่วมเป็นร่วมตายเห็นใจกันมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าอ่านผิดก็ให้มันรู้ไป
0: ผมจะลองรีบเคียงหลอกคุยกับกุตมะดูเชื่อว่าเราคงจะได้อะไรคืบหน้าบ้างรับพินบอกกับทุกคนเชิดถาสนับสนุนมาโดยเร็วดีสิผู้กองตาเท่านั้นท่าทางจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็พอจะทำความเข้าใจกับเราได้มากกว่ารหัสยะรู้สึกว่าจะเป็นคนมีเหตุผลด้วยจอมมักกุเทศผ่อนฝีเท้าลงในทันทีนั้นทวงเวลาปล่อยให้กระบวนลูกหาบซึ่งตามปกติแล้วจะเดินกันอยู่เบื้องหลังเลยขึ้นหน้าไปก่อนแล้วตัวเขาเองก็มาเดินอยู่รังท้ายขบวนอาการเช่นนี้อาจเป็นที่สังเกตผิดปกติของขุนพลเท่ากุตมะจึงกระตุ้นม้าซึ่งเดินเหยาะเว้นระยะอยู่ห่างพอสมควรให้เข้ามาประกบชิดตัวและจ้องมองอย่างสงสัยรับพินยิ้มให้อย่าระแวงอะไรไปเลยทั้งขุนพลเราเพียงที่อยากจะสนทนากับท่านระหว่างที่ถูกควบคุมตัวไปกับกองทัพของท่านเท่านั้นแหละเขาเปิดฉากทอดสะพานแห่งความเป็นมิตรนักรบชราตำแหน่งที่ปรึกษาทางทหารแห่งแผ่นดินและชนชาติอันไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ภูมิศาสตร์ของโลกทอดตาสำรวจดูเฉลย ซึ่งเดินเคียงกันไปกับม้าที่ตนขี่อีกครั้งอย่างเพ่งพิจารณ์ดวงตาที่ฝังลึกอยู่ในกรอบคู่นั้นเป็นสิ่งที่รพินไม่อาจจะอ่านได้มันเต็มไปด้วยความสงบเยือกเย็นซะจนบอกไม่ถูกท่านเป็นคนนำทางของบุคคลคณะนี้ใช่ไหมกุตมะเอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงลึกแสดงให้ทราบได้ชัดทันทีว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตละเอียดถี่ถ้วนยิ่งเพราะแม้จะได้รับการแนะนำจากเชษฐาเพียงครั้งเดียวก็ยังสามารถจำและกำหนดได้อย่างถูกต้องว่าเป็นใครในกลุ่มของเฉลยถูกแล้วเราเป็นคนนำทางเช่นนั้นท่านก็นำพวกเขามาผิดทางแล้วเพราะเป็นการนำมาสู่ที่ตายรับพินไพรวันหัวเราะเบาๆตาเท่ากุตมะแหลมคมและลึกซึ้งยิ่งในด้านวาจาแม้จะพูดด้วยเสียงราบเรียบนุ่มนวลไม่พูดเปล่ายังมองเหมือนจะสังเกตอาการและสีหน้าของฝ่ายที่รับฟังไปด้วยเมื่อถึงที่มนุษย์เราก็ต้องตายทุกคนกุตมะยิ้มน้อยๆท่านเป็นผู้กล้าหาญและก็มีความสามารถเรารู้ว่าถ้าปราศจากท่านเพียงคนเดียวบุคคลคณะนี้จะไม่มีวันได้เหยียบถึงดินแดนของเราท่านเป็นตัวการสำคัญที่สุดตัวการอะไรเหรอตัวการที่นำความยุ่งยากทั้งมวลมาสู่แผ่นดินมรกตนครขุนพลเท่าตอบด้วยเสียงราบเรียบอาการเดิมเรายังไม่เข้าใจที่ท่านพูดและท่านว่าท่านกับพวกท่านทุกคนน่าจะมีการเข้าใจผิดท่านจะอธิบายให้เราทราบได้ไหมว่าพวกเราทั้งหมดที่มาถึงแผ่นดินของท่านเนี่ยสร้างความยุ่งยากเดือดร้อนอะไรขึ้นความเคร่งขรึมปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่มีรอยยิ้มจางๆนั้นท่านจะได้รู้เองเมื่ออยู่เบื้องพระพักของกษัตริย์สิงหราชของเราเราไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกสิ่งใดแก่ท่านได้ในเรื่องนี้แล้วเชษฐาดารินชัยยันและมาเรียก็ชวนกันผ่อนฝีเท้าลงมาเดินใกล้ชิดอยู่ข้างม้าของกุตมะด้วยเพื่อคอยฟังพรานใหญ่ตะล่อมสนทนาเราจะเดินกันไปอีกสักแค่ไหนก่อนจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหราชของท่านพรุ่งนี้ก่อนตะวันจะเที่ยงกุตมะตอบห้าคนมองหน้ากันหมายความว่าเราจะต้องเดินกันตลอดทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกครึ่งวันเหรอใช่แล้วเดินเท้าวันครึ่งจะเข้าถึงตัวเมืองมรกตนครกลางคืนเราจะพักนอนแต่ถ้าเดินทางด้วยม้าก็จะถึงก่อนตะวันตกดินวันนี้ทหารของท่านทั้งหมดในกองทัพเนี่ยมีจำนวนประมาณสักเท่าไหร่จอมพรานชวนคุยมากกว่าจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการสอบถามในระหว่างฝ่ายนายจ้างอีก4คนสดับฟังอยู่ปล่อยหน้าที่พูดให้เขาตามลำพัง 1,200 คนทหารม้า2กองร้อยนอกนั้นเป็นพลเดินเท้าเชษฐาชัยยันและรพินสบตากันอีกครั้งเสียงชัยยันครางออกมาเบาๆว่าแล้วเป็นกองพลเลยรพินซ่อนยิ้มชวนคุยต่อไปเป็นกำลังทหารทั้งหมดที่มรกตนครมีอยู่เหรอขุนพลเท่าสั่นศีรษะยิ้มอย่างมินๆในคำถามนั้นท่านเข้าใจผิดทหารทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นเพียงจำนวนไม่ถึง1 ใน 10ของกำลังทหารทั้งหมดที่มรกตนครมีอยู่เท่านั้นเฉพาะกองทหารม้าเหล่านี้กุตมะชี้มือไปยังม้าพ่วงผีสูงใหญ่ทุกตัวที่กำลังหย่อย่างสะบัดกรายอยู่ก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกองทัพม้ารักษาพระองค์ของกษัตริย์สิงหราอันมีฝีมือในการรบเยี่ยมยอดที่สุดภายใต้บัญชาการของราหัสยะอุปราชพระอนุชาพวกเราทั้งหมดมากันที่เนี่ยมีจำนวนเพียง11คนเท่านั้นที่ท่านเห็นอยู่รพินพูดยิ้มๆพวกท่านถึงก็ต้องยกทัพกันมาเป็นกองทัพใหญ่จำนวนกว่า1,000เข้าล้อมจับทีเดียวเหรอขุนพลเท่ามีสีหน้าอึดอัดริ้วรอยแห่งความยุ่งยากลำบากใจเริ่มปรากฏขึ้นในแววตานิ่งไปครู่ก่อนจะตอบว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทหารเป็นจำนวนมากมายเหล่านี้มาจับกุมพวกท่านล็อกพวกท่านมีจำนวนเพียงหยิบมือเดียวทหารม้าเราเพียงหมู่เดียวก็สามารถที่จะจับกุมหรือว่าฆ่าท่านได้แต่บังเอิญกองทหารส่วนใหญ่มากมายที่ท่านเห็นอยู่นี่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในเส้นทางเดียวกันนี้อยู่แล้วจึงถือโอกาสมารวมพลกันที่นี่ตามคำสั่งเดิมที่เราได้รับนั้นพระอนุชารหัสยะบัญชาให้เราพร้อมด้วยทหารม้าจำนวนหนึ่งไม่เกิน30คนมาดักจับท่านที่นี่ส่วนพระอนุชามีภาระที่จะคุมกองทหารส่วนใหญ่ไปปฏิบัติการในภารกิจหนึ่งบังเอิญกองทัพใหญ่เสร็จสิ้นภาระก่อนเวลาอันควรจึงยกมาสมทบท่านจึงมองเห็นไปว่าพวกท่านแค่นี้เหตุใดเราจึงยกทหารมามากมายล้อม ชักคืบหน้าแล้วสิผู้กองหลอกคุยกับตะเท่านี่พยายามล้วงออกมาให้ได้มากที่สุดชัยยันกระซิบมีความยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นเหรอพระอนุชาลหัสยะจึงต้องยกกองทัพจำนวนมากมายเหล่านี้มานอกเหนือไปจากคำสั่งให้มาดักจับพวกเราเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันกุตมะแบ่งรับแบ่งสู้เขาหน้ายากลำบากใจอยู่เช่นนั้นมีพวกเซียนหนามกระด้างกระเดืองคุมกำลังกันเป็นหมู่คณะกระทำตนเป็นโจรปล้นทรัพย์สินราษฎรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ในเขตชนบทรอบๆอาณาจักรบางครั้งก็กระทำการกำเริบเข้าโจมตีทหารหลวงก่อความเดือดร้อนยุ่งยากอยู่เป็นนิดต้องยกกำลังทหารหลวงออกกวาดล้างกลุ่มเฉลยเริ่มหูพึ่งขึ้นมาในทันทีด้วยความสนใจขยิบตาให้รับเพียรล้วงความต่อไปด้วยสีหน้าอาการที่เรียบสงบเหมือนกับชวนสนทนาปกติธรรมดาจอมมัคคุเทศก์ของคณะเสียงตายถามว่าแผ่นดินมรกตนครของท่านไม่มีความสงบสุขร่มเย็นเลยเหรอมรกตนครก็มีความสงบร่มเย็นอยู่ดีแต่แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินใหญ่มีประชากรมากย่อมมีทั้งคนดีและก็คนชั่วมีความคิดเห็นและปฏิบัติตนแตกต่างกันออกไปจึงต้องมีการบังคับปราบปรามให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่วางไว้ดารินทร์วราริศเริ่มมองเห็นเขาอะไรบางอย่างสะกิดแขนรับพินไว้ให้สงบลงเพียงนั้นแล้วหล่อนก็ทำหน้าที่พูดแทนขึ้นด้วยเสียงที่หวานใสท่านขุนพลกุตมะกฎเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะใช้ปกครองคนหมู่มากเพื่อให้อยู่ในระเบียบอันดีงามเมื่อมีการฝ่าฝืนก็ต้องมีการบังคับปราบปรามเพื่อรักษากฎเกณฑ์นั้นว่าให้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้จำเป็นสำหรับประเทศหรือว่าแผ่นดินที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทุกแห่งแต่แผ่นดินหรือประเทศใดก็ตามมีคนฝ่าฝืนกฎที่วางไว้เป็นจำนวนมากจนถึงกับฝ่ายปกครองต้องยกทหารเป็นกองทัพออกมาปราบปรามเนี่ยแผ่นดินนั้นก็เรียกว่าความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วนะแผ่นดินย่อมจะต้องร้อนเป็นไฟความกะลียุคปั่นป่วนก็จะเกิดขึ้นประชาชนพ่ายฟ้าค่าแผ่นดินก็จะปราศจากความสงบสุขทำมาหากินไม่ได้สะดวกตามปกติแล้วลักษณะที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เป็นลักษณะของผู้ปกครองแผ่นดินที่เห็นแก่ตัวปราศจากความยุติธรรมเบียดเบียนรังแกประชาชนกดขี่ข่มเหงเราเรียกกันว่าทรราชในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลชั้นสำคัญอยู่ในแผ่นดินนี้ท่านจะบอกเราได้ไหมว่ากษัตริย์สิงหราชของท่านและระบบการปกครองแผ่นดินท่านให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนมากไหมผู้บริหารแผ่นดินของท่านมีทศพิธราชธรรมหรือเปล่ากุตมะฟังคำดารินอย่างสนใจแล้วก็มีอาการอ้ำอึ้งไปชั่วขณะแล้วก็ตอบมาอย่างคนฉลาดว่าแม่หญิงผู้มีเบญจลักษณ์นอกจากจะมีลักษณะอันกล้าหาญเก่งกาจเกินหญิงแล้วท่านยังเป็นผู้มีวาจาอันคมกล้าเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาเราไม่อาจจะตอบคำถามของท่านได้ในขณะนี้เราเป็นทหารข้าของแผ่นดินหน้าที่ของเราก็คือเทิดทูนสักการะเจ้าเหนือหัวของเราดารินยิ้มอ่อนหวานแต่ท่านก็ควรจะมีสมองคิดเป็นตัวของท่านเองไม่ใช่เหรอท่านก็เป็นผู้ที่ฉลาดลึกซึ้งกอบไปด้วยสติปัญญาและก็ความไตร่ตรองท่านอาจจะมองเห็นอะไรแจ่มแจ้งอยู่ในใจของท่านเองเว้นแต่ท่านจะไม่กล้าพูดท่านบอกกับเราเองว่าแผ่นดินนี้กำลังมีเสี้ยนหนามกระด้างกระเดืองพวกเส้นหนามและพวกกระด้างกระเดืองเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงและเพราะอะไรจนถึงกับท่านต้องยกทหารออกไปปราบปรามเป็นกองทัพแบบนี้มันหาใช่เหตุการณ์ปกติไม่ขุนพลเท่าฝืนยิ้มเราไม่คิดว่าเฉลยที่เราได้รับคำสั่งให้มาจับกุมจะชวนเราสนทนาในสิ่งที่ฟังแล้วไม่มีความสุขพวกท่านอย่าได้สนใจกับเรื่องอื่นใดเลยแต่จงสนใจเฉพาะสวัสดิภาพของพวกท่านเองดีกว่ากุตมะขยับปากเหมือนจะพูดอะไรต่อแต่แล้วก็หยุดชะงักไว้แค่นั้นเชษฐาได้โอกาสหวานล้อมมาบ้างท่านกุตมะพวกเรามองเห็นว่าท่านเป็นผู้มีอาวุโสมีลักษณะอันควรน่านับถือคารวะแล้วก็มีไมตรีจิตพอที่จะเป็นมิตรได้อีกทั้งฝ่ายเราก็ไม่ได้คิดที่จะเป็นศัตรูกับท่านหรือพวกท่านคนใดคนหนึ่งแม้ว่าเราจะถูกควบคุมเป็นเชลยอยู่เช่นนี้ก็ตามเราก็อยากจะสนทนากับท่านบ้างในฐานะที่เราเป็นอาคันตุกะกูไม่เคยรู้จักแผ่นดินของท่านมาก่อนเลยก็อยากจะถามถ่ายถึงบ้านเมืองของท่านเป็นการประดับความรู้ท่านคงไม่รังเกียจไม่ใช่เหรอที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกตนครมีสีหน้าดีขึ้นยิ้มออกมาได้อีกครั้งเราเองในทางส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นศัตรูใดๆต่อท่านเราเป็นข้าทหารของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นและหน้าที่ของเราก็คือซื่อสัตย์ต่อคำสั่งโดยชีวิตไม่ว่าจะบัญชาใช้ให้เราทำอะไร
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการ
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ไอ้ยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันได้สั้นละ20,000เด้อ
4: บ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
3: โอ้ยผมละว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
3: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตั่วหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นละเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาเงาเออกระสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละ

0: โมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

ี่เมคนเก่าเราบ่กินยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบ้านบ้านแจงเปเปปากแปแปเอาแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ี่น้องเอ๋ยคันเอกขึ้นนั่งบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงลื่นคนทั้งคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีน้อดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดห้าเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในน้อไปวานลูกหลานเป็นมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี้ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยเดอแฟนเดอถือเป็นน้องได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับโคศกไทยบ้านหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขั้นกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูจ้าถูจ่ากราบเฮือนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสู่ผู้สู่คนถ้ามีละก็จัดน้ำพี่น้ำน้องเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยครับฟังอยู่ใสแน่ทรงแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมไอไส้เอยพีคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับขอบคุณหลายๆแรงใจที่สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาแต่เซาแต่เซียวได้ครับสั่งสินค้าและอีแม่ก็ขอเพียงไว้นำนะครับของคุณแม่เดี๋ยวแม่ตุ๋ยแม่ตุ๋ยพรานเนื้อจากทางบ้านหนองไผ่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอีเมลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อสีเขียวขอรูปดีเจด้วยขอเพลงไว้ฟังนำเสา2แรง2แม่สงัดสิริสมบูรณ์จากตาพญาสาแก้วครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพ่อตุ๋ยพัฒนีนะครับจากสีเมืองใหม่อุบลครับมีทั้งพ่อตุ๋ยแม่ตุ๋ยได้มื้อนี้ผู้พิมพ์ออเดอร์ยังงงเด้อกาแฟ2กระใสเซน1 150บาทแถมสบู่ล้างหน้าครับแม่คุณบุญชูแขวงพุทชาครับจากปังกูนนสังนวดร้อน1เย็น1สบู่ล้างหน้า1เมตตาชินนสันจากพุ่นสูงสว่างแดนดินครับกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมผ้าถุงคุณอรุณอุ่นลมครับอันนี้สั่งทางเพจบ้านสมุนไพรก้อนคำทางเพจ Facebook ก็สั่งได้คือกันเด้อครับบ้านสมุนไพรก้อนคำเด้อนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับคุณอรุณนี้สั่งเป็นกาแฟ4แถมสบู่ล้างหน้าพอหยาดแก้วน้อยจากละหันหน้าเวงหน่อยขอนแก่นครับนวดร้อน1เย็น1สบู่อาบน้ำ1ล้างหน้า1นะครับคุณท่อนทิพย์เสถียรครับจากทางตำบลย่างอุ่มอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์บำรุงสายตา1กระปุกว่าสั่นนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: พี่ใส่ครับนี
0: ่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับนั่งจัดรายการอยู่เฮียนนี่แล้ว
1: โหว่
0: าจังได๋พอ
1: หาหาเรียกทั่วหลานสาวว่ามันแม่น
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ประนอม
2: ครับจังกาแฟเนี่ย2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องเอาอย่างอื่นน้ำบอ
2: บอซ้ำนี่ล่ะซ้ำเงิน
0: เอาซ้ำเงินเนาะแม่เนาะ600บาทนะแม่นะ
2: จ้า
0: แสดงว่าได้ย้อนอยู่ได้นี่รอบก่อนสั่งไป4กล่องเพิ่นเลยได้สั่งต่อน
2: ี่แม่นไข่ไข่อยู่
0: อืม
2: เอาซ้ำเงินผู้เฒ่าไรนะ
0: จ้าแม่เอาสู่ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณอีแม่
2: เพียงนี่แม่ฟังไงเด้อเพียงเล่าดัน
0: เพียงดาวเพียงใหญ่แม่เพียงเล่า
2: เอาเพียงไหนก็ได
0: ้ว่าจะเป็นเพียงเล่าเนาะ
2: ผู้ใต้ดอก
0: เออเพิ่นตั้งไว้พอดีนี่เพิ่นตั้งไว้พอดีเลยนี่เอาฟังเลยเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้าเหงาสนะเศร้า2แล้ง2เฮ็ดหยังล่ะบ่าวบ่อยคือโพดแท้หอมแก้มครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

0: นทำครับ
1: ครับผมมันสร้างกาแฟนะครับ4กล่อง
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
1: ครับเอาน้ำมันเอ่ยแดนน้ำมันเขียวครับ
2: แถมเป็นน้ำมันเขียวมั้ยบ่ครับ
1: ครับผม
2: เคยสั่ง
1: แต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อท้องจันทร์กิ่งทอง
2: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อท้องจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
1: นะท้องจันทร์กิ่งทอง
2: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะอีพ่อ
1: บ้านเลขที่242
2: 242หมู่ใดครับ
1: หมู่10
2: หมู่10ตำบล
1: แร
2: ่แร่อำเภอ
1: พังคูน
2: พังคูน
1: นคร
2: จังหวัดสกลนครไปโทรกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
1: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนขึ้นน่ะล่ะบาดนี้ที่ว่าบาดนี้เขาก็เลยว่ามันแพงว่าซั่นก็เลยหยุดไปกินที่หอไม้บาดนี
2: ้
1: ครับไปกินที่หอไม้มันบ่ถูกเลยบาดก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกแต่ว่าผมฟังรายการคู่มือดอกฟังตอนกลางคืน
2: ครับพี่พ่อของถูกของถูกมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยบาดนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
2: ครับ
1: กินแล้วตอบตรวจบานกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับแขนขาก็บ่ปวดบ่หยังนะ
2: ครับอีพ่อคร
1: ับมากินอย่างอื่นนอนก็บ่หลับแต่นี่ข้าวกินเบิดมื้อละเท่ากําปั้นมานี่ล
2: ่ะเอาๆๆเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้อีพ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
1: ครับผม
2: ครับพ่อ
1: กินตอนนี้ล่ะติดต่อเนื่องบาน
2: ครับพ่อกินต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพพ่อต่อเนื่องเด้อ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เงินเดือนผู้เฒ่ากับพ่อนะก็สิว่าแพงเงินเดือนผู้เฒ่ากับ600นึง
2: ครับอีพ่อ
1: แต่ว่ากีดดังหรือว่ากับยายเพิ่นกับยาย2คนนั่นกีดดัง
2: ครับผมเฮาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเฮาซื้อแนวอื่นก็บ่ได้สุขภาพจริงๆดอกเนาะ
1: ครับผม
2: ครับขอบคุณพ่ออีพ่ออีแม่เด้
1: อ
2: ครับสวัสดีครับคุณแม่เพ็ญศรีครับ
3: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
2: ได้ครับแม่อีแม่เอาจักกอง
3: แมว4กล่อง
2: 4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
3: เอาผ่าขนหนูจ้า
2: เอาผ่าขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้แม
3: ่อันแม่ว่าสิเว้าสู่ฟัง
2: ว่าจังได
3: ๋อันน้ําตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอก็วิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่มากินกาแฟตัว
2: จ้า
3: น้ําเบาหวานแม่น้ําตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเก็บแม่ธรรมดามัน10พุ่นแม่ลูกแกก็เลยอยากเว้าสู่ฟังแกดีใจว่าซั่นก็ยังว่าเนาะ
2: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม่
3: แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนว่าโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
2: คือแต่ก่อนน่ะนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม่
3: จ้า
2: พอมากินกาแฟก่อนค่ําแล้วก็คือโอ้มันลงภูมิใจเนาะแม่เนาะ
3: แม่ดีใจว่าซั่นยังว่าหมอว่าจ้า
2: ๆเออดีใจขอบคุณหลายๆ
3: แม่ดีใจโอ้แม่อยากเว้าสู่ฟังนี่สนอก
2: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยค่ะแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ําตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาแข็งแรงปกติจังซี่มั้ยครับแม่
3: จ้าๆๆ
2: กินดีกินไข่แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
3: ้อแม่กินต่อเลยแม่สั่งรอสิหมดนี่แม่ก็สั่งไว้นี่ล่ะแม่ย่างมันหมดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
2: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่4 500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจักหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
3: ่จ้าๆแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปบ่คือบ่ม่วนแท
2: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ําเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
3: จ้า
2: ขอบคุณแล้วเนาะวันนี้กาแฟก่อนค่ํามั่นใจแล้วเนาะ
3: แม่ดีใจก็ยังว่าบ่มีก็สิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยซั่นดอกแม่ว่า
2: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
4: อันของอังคณาที่ว่าสร้างหมดก่อนน่ะกาแฟย้ายหมดแล้วว่าสิสร้างขอสร้างอีกว่าซั่นจ้า
2: ได้ครับ
4: กินดี
2: ครับ
4: เพิ่นว่าเพิ่นกินดีเพิ่นว่าเพิ่นเซาปวดเซาเมียเพิ่นว่าเพิ่นกินคือ
2: ครับผม
4: อันเจ้าก้อนนั้นสร้างไป4กองก็ได้ข้าวเดียงดอกแล้วสร้างมื้อนี้มื้อนก็ได้รับรวดเร็วท่านใจอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด
2: ้อได้ครับได้รอบนี้ก็เอา4กองเหมือนเดิมเนาะ
4: แม่รอบนี้เอาเท่าใดรอบนี้เท่าใด
5: 4กองคือเก่า
2: 4กองคือเก่าเอาอีหยังแถมแม่เป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าบ่
4: มันมีของแถมมีหยังแน่ค่ะ
2: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได้1อย่าง
4: ผ้าขนหนูนั่นใหญ่บ
2: ่ใหญ่ครับเป็นผ้าขนหนูใส่มาตรฐานแล้วครับ
4: โอ้ผมจะขอแก้วกาแฟให้ยายล่ะให้เรามาส่งกาแฟเล่า
2: เป็นแก้วกาแฟเนา
4: ค่ะค่ะแต่เอาแบบเก่าแล้วจะเด้อเพราะว่าเพิ่นกินดีหลายเพิ่นติดใจหมดแล้ว
2: โอ้ยดีใจครับได้เดี๋ยวผมจะรีบจัด
4: สุขภาพเพิ่นก็ดีขึ้นคนเก่ากินเขาได้นอนหลับ
2: อีแม่หยังก่อนอีแม่เฮาน่ะซื้อเล่นแล้วซื้อแม่หยังก่อน
4: อันยายเขียนเอาแม่บอกคนแน่ใช่มันสบายดีซ่าน
2: แม่เถียน
4: เขาต้องพูด
5: เบานี่นะ
2: แล้วถ้าแม่เถียน
5: จ้า
2: เป็ดยังได้เป็ดยังได้กินกาแฟก่อนค่ำหรือว่าสู่ฟังในเปียง
5: ต้องมีแห้งเนาะลำบากปวดแม่ก็บวกปวดปวดแม่ก็เศร้าปวดมองได้เอายาท่าก็เศร้า
2: อืมน้ำมันนวดกับไข่แม่บ้างครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆแม่เทียนสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันควรยืนได้อีกเด้อยาเดี๋ยวรอบนี้ลูกแถมแก้วกาแฟไปให้ด้วยแม่เด้อเป็นแก้วนะย่างดีเลยครับผม
5: เอาอย่ามองเป็นอย่าง
4: อ๋อเจ้ากาแฟบอกเจ้าอย่ามองเจ้าคือย่าง
2: ได้เอาน้ำมันนวดก็ได้ครับแล้วแต่แม่ครับ
4: เจ้าเจ้ายังเอาจะเอาน้ำมันนวดตบบอก
5: จ้า
2: เอาเป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าเนาะสูตรเย็น
4: สีขาวใส่น้ำมันนวดจะได้บาดนี่คนวันนวดใส่มองไหนก็เศร้าคนวาน
2: อ่าได้ครับเดี๋ยวแถมน้ำมันนวด
4: กาแฟบ่เจ้ากาแฟบ่เอาแล้วจะได้แก้วบ้านโอ้
2: นน้ำมันนวด
4: เอาไปยังไงว่าแก้วไม่เพิ่นเพิ่นเป็นน้ำมันนวด
2: ได้ครับพี่ตามใจเพื่อนแล้วล่ะเนาะได้ครับเดี๋ยวผมจัด
4: ตรงแมนแมนแมน
2: จ้าจ้าขอบคุณ
4: อายุ90กว่าแล้วเด้เพิ่นว่าเพิ่นกินเพิ่น95แล้ว
2: กินแล้วก็บ่หัวใจสั่นบ่หยังเนาะพี่นอนหลับปกติ
4: เลยบ่โอ้ยเพิ่นว่าดีหลายตั้งแต่กี้บ่อยากลุกบ่อยากนั่นปวดเก็บชิงปวดโตเมียหลาย
2: อัน
4: บัดนี้เพิ่นว่ามากินอันนี้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นมีกำลังเฮือดเพิ่นว่าตะวางใจเฮือดอยู่ตะวางลูกยามอะไรเพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงแม
2: ่โอ้ครับเอาว่าตั้งแต่ร่างกายเพิ่นดีกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นก็สิค่อย
4: ไข้เป็นบ่ปวดบ่เจ็บใส่นั่งเออเป็นหยังบุญหยังวาสนาซ่านได้ยินเสียงพระเจ้าบอกให้มากินกาแฟรุ่นนี้ว่าซั่น
2: สาก
4: ินแล้วแม่ก็ซะมันกินข้าวแซ่บนอนหลับซะตะกี้แม่แล้วบ่เป็นจังซี่ปวดไส้ก็เซาเบาแวงแวงคือจังบ่เป็นหยังตะวางลูกยางบ่ได้แม
2: ่โอ้ยให้ได้บุญหลายๆเด้อเอ้ยเด้อเฮ็ดบุญน้ําพ่อน้ําแม่เด้อจ้า
4: จ้าจ้าจ้าถูกจ
2: ้าครับ
0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: บ่อยากเฒ่าว่าซั่นไผก็บ่อยากเฒ่าเด้เนาะแม่เนาะเราก็อยากมีชีวิตอยากมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสิได้ดูแลเบิ่งแย่งคนที่เฮาฮักไปโดนๆนั่นๆนะครับเนาะบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศสบายๆครับกับบักลาก่อนค่ำคนปากแป๋แป๋เว้าเว้ๆถูจ้าถูจ้ากับคุณอีพ่อแดงหอมกระโทกจากท่าเกวียนวัฒนานครสระแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่อุบลสอนชัยจากหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลครับนวดเย็น1เขียว1 300บาทแม่สว่านเหล็กการกูลจากสว่างแดนดินครับกาแฟ2กระใสเซน1สบู่อาบน้ํา1ก้อน 1,125 บาทแถมนวดเย็นพ่อเล้งฝาละมีครับจากร้านเสริมสวยจอยสีเมืองใหม่ตำบลนาค่ำอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลพุ่นล่ะครับบำรุงสายตา1กาแฟ4กล่อง 1,650 บาทแถมผ้าขนหนูแม่อานงช่างชัยอันนี้เอื้อยายจืดได้นี่นะครับจากทางโน่นไว้หนองวัวซ้อเอากาแฟ4กล่องแถมหนวดเย็นเด้อหนุ่มบ่อยเด้อว่าสั่นขอบคุณหลายๆครับหวัดดีครับแม่ทุมี
1: จ้ากาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่ทุมีเอาอะไรแถม
1: ผ้าขนหนูเหรอลูก
0: ผ้าขนหนูเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะ
1: สีฉูดฉาดให้แม่เนี่ยเด้อ
0: สีฉูดฉาดจิตจัด
1: สีพ่อวานเพราะว่าแม่สั่งมาแล้วล่ะเขาเจ้ามาคือทําแม่
0: อืม
1: เอาที่อยู่ให้ก็เอาเบอร์โทรหังอยู่ดิเขาเจ้าบ่โทร
0: เออให้อีแม่โทรนั่นล่ะอีแม่ก็สิได้ของแถม
1: ของแถมของแถมไปเขาเจ้าคือเก่าดีลูกแม่บ่แม่บ่เอา
0: ตีอ้าวขอบคุณอีแม่หลายๆเด้ออีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดให
1: ้บ่ลูกฟังน้ําข้าเจ้าล่ะ
0: ฟังน้ําข้าเจ้ากับพ่อมวนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: ดีมีแห้งความเจริญนะลูกเด้อ
0: สาธุสมพรอีเมลคือกันเด้อครับเด้อ
1: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมหลายๆครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเด้อนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับยาวต่อยาวต่อสูงไว้ใจเกินร้อยปิดเบรกเศร้ามีแห้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพร้อมกับบทเพลงมวนๆจวดจัดฝาดบึ้มคือเก่าอีพ่ออีแม่อย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใสเด้อ0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดดอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ํามันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ยายใส่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

ัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อ

0: ในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการ

0: ครับ
1: ครับคุณ
0: เป็น1,650บาทเอาอะไรเพิ่มอีกไหมพ่อ
1: เอาแค่นั้นหรอมั้ง
0: ครับของแถมล่ะครับพ่อประเสริฐรับเป็นอะไรจ๊ะ
1: มีอะไรมั่งของแถม
0: ของแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวครับพ่อครับ
1: เอาสบู่ล้างหน้าก็แล้วกัน
0: ได้เลยสบู่ล้างหน้าเนาะพ่อล้างสบู่ล้างหน้านี่สามารถถูตัวด้วยก็ได้นะพ่อนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ครับพ่อประเสริฐอ้วนโสดาที่อยู่เดิมเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับโอเคพ่อขอบคุณมาก
1: ข้อมูลมีไหมเหรอ
0: มีครับมีครับพ่อถ้าเกิดว่ารู้จักชื่อนามสกุลนี่มีข้อมูลแน่นอน90
1: ข้อมูล
0: 90หมู่9ตำบลฝั่งแดงนะพ่อนะ
1: ครับผมคร
0: ับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะพ่อนะ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ค่ะว่าจะสั่งยานวดนะคะ
0: ยานวดเอาสูตรไหนบ้างครับ
2: สูตรเย็นกับสูตรร้อนหรือเปล่าคะเขาเร
0: ียกร้อน1เย็น1นะครับเป็น300บาทเอาอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมจ๊ะ
2: อ๋อไม่ค่ะไอ้ส่งนี่มีส่งอยู่ใช่ไหมคะ
0: ส่งค่ะส่งทุกวันค่ะ
2: ค่ะ
0: แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์บ้านเลขที่ผู้รับสินค้าได้เลยครับส่งคุณอะไรครับ
2: อรัญญาค่ะ
0: คุณอรัญญานามสกุล
2: โรจนรัตน์อัดค่ะ
0: เลือดอะไรนะ
2: โรจนรัตน์อัดค่ะ
0: นี่นะ
2: ค่ะ
0: อัดออ่างรอเรือรอหันถอถุงถูกไหม
2: ออ่างรอเรือ2ตัวแล้วก็ถอถุงค่ะ
0: ครับผมบ้านเลขที่ครับ
2: 292ค่ะ
0: 292หมู่ที
2: ่หมู่18
0: ตำบลจ้ะ
2: บ้านศิลาตำบลศิลาค่ะ
0: ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะจ๊ะ
2: ค่ะ40,000
0: ท้วนนะจ๊ะ
2: ค่ะ
0: โอเคจ้าได้เลย
2: เบอร์โทร
0: เบอร์นี้ไหม
2: ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค8712ลงท้ายนี่เนาะ
2: ค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: ส่งวันนี้ไหมคะ
0: ส่งวันนี้ถึงลูกค้าวันพรุ่งนี้ครับ
2: ครับ
0: ขออนุญาต
2: รวมค่าส่งหรือยังคะนี่300
0: ค่าส่งไม่ต้องเสียครับจ่ายเฉพาะค่าสินค้าค่าส่งบริษัทออกให้ครับ
2: อ๋อค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ประมวล
3: จ้าแม่ได้รับของเด้อ
0: ขอบคุณอีเมลหลายๆที่โทรมาบอกเด้อ
3: จ้า
0: จ้า
3: ค่ะเพิ่มๆน่ะแม่ขอเพิ่มค่ะเพิ่มๆหน่อยได้อันใบปืนให้แม่ฟังไป
0: ครับผมคันฟังคันอีเมลอยู่น้ำวิทยุบ่บ่แม่นขอแล้วบ่ได้อยู่แล้วก็ว่าบ่ได้ฟังเด้
3: แม่บ่ได้อยู่น้ำวิทยุช่วงแม่ไปเฮ็ดเวียก
0: จ้าถ้าบ่ได้อยู่น้ำวิทยุถ้าบ่ได้อยู่น้ำวิทยุบ่ต้องขอเพราะว่าจังได๋ก็บ่ได้ฟังมันเปิดไปเฮาไปฟังอยู่โกบักม่วงบ่ได้เด้แม่เอ้ยยามเฮาอยู่น้ำวิทยุเฮาค่อยขอเด้อครับผม
3: จ้า
0: สวัสดีจ้าคุณแม่
3: โชคดีคร
0: ับจ้าโอ้ยนี่ล่ะผู้ว่าบ่ได้ฟังย้อนเจ้าของบ่อยู่น้ำวิทยุสัตว์เดียวดีสวัสดีครับเอาหลุดไปซ้ำ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายนะครับพูดคุยนะฮะกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: ใช่ค่ะแน่นอนผมมีนะได้รับสินค้าแล้วเมื่อวาน
0: ได้รับสินค้าแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าจ้าขอบพระคุณแม่มากนะครับแม่หล่อนนะครับ
4: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ฮัลโหล
0: ครับผม
5: บอยแม่เส้นกาแฟซีกองแม่ละ
0: กาแฟซีกอง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
5: เอาน้ำมันนวดเย็นเอาสูตรร้อนนอน
0: เอาสูตรร้อนเนาะแม่เนาะได้ครับคุณบุญเรืองสุทธิประภาเนาะแม่บุญยศนี่เนาะ
5: จ้า
0: โอเคครับ
5: น้องสาวชื่อว่าบุญยศ
0: ครับ
5: น้องสาวชื่อว่าบุญยศแม
0: ่เอาแม่บุญเรืองเอาเป็นสูตรเย็นเนาะรอบนี้เนาะ
5: สูตรร้อน
0: โอ้สูตรร้อนโอเคครับแม่บุญเรืองครับขอบคุณหลาย
5: ๆโอ้แม่แม่แม่สร้างหลายเลยเด้อมื้อสิสร้างอีกอยู่
0: จ้าแม่
5: แล้ว ซ่บไปเรื่อยๆแซ่บไปเรื่อย
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะแม่เนาะ
5: ค่ะโอ้ยแม่ขาจะเหี่ยวนอนบ่เสียงบ่ได้ติงตรงมับเลยบัดนี
0: ้อืมครับอีแม่เอาขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณแม่บุญเรื่องครับครับแม่
5: จ้า
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสุเมธครับ
6: ครับ
0: ครับ
6: แม่ฮาง
0: ครับพ
6: ่อครับเนี่ยเรื่องเดียวบ่
0: อันใดพ่อว่าบังดู
6: ฮางทำมาหลวงพ่อเสริมไม่ฟังกันเนี่ย
0: อ๋อครับหลวงพ่อ
6: เสริมนะ
0: ได้หลวงพ่อเสริมเปิดไปหลาย
6: เสริมก็ว่าดีเด
0: ้อครับเปิดไปหลายรอบอยู่เดี๋ยวเสียหามาเสริมเด้อครับพ่อเด้อ
6: มันเป็นของหลวงพ่อเสริมมาแล้วเราดีจังเลย
0: ครับพ่อได้ครับได้ครับ
6: เอาเพียงกันนะ
0: เอาเพียงอย่างครับพ่อสุเมธ
6: เออยาก็ได้แล้วล่ะบ่ทันได้เบิดดอกว่ากินไข้เรือตาจะฟังอยู
0: ่บอกซื้อเพียงเลยครับพ่อเดี๋ยวสายเขาไหลอยู่พ่อฟังเพียงอย่างครับ
6: สาวบ้านบักเน่าเด้อ
0: สาวครับครับโอเคครับพ่อขออนุญาตรับสายซอนครับสวัสดีครับแม่มารีครับ
7: ฮัลโหลค่ะพอดีเนี่ยสั่งยานวดค่ะ
0: ยานวดเอาสูตรไหนบ้างครับ
7: สูตรร้อนกับสูตรเย็นรวมกันค่ะ
0: สูตรร้อน1เย็น1ครับผม300บาทนะครับ
7: 300บาทเก็บเงินไปทานค่ะที่อยู่เดิม
0: ที่อยู่เดิมรอนานเหมือนเดิมนะจ๊ะ4วันประมาณโดยประมาณ 3-4 วันนะจ๊ะของอรัญญประเทศได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายซ้อนนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับนะฮะสายนี่เพิ่นโทรมาหลายรอบแล้วสายสอดมูครับบ่ได้รับจักเทื่อสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
8: โทรศัพท์ป้าไม่ดีละมั้งป้านาริน
0: ครับป้านารินควรสนิทครับ
8: ใช่ป้าทั้งนครนายกน้ำท่วมส่งมาได้ไหมลูก
0: ตอนนี้น้ำลดหรือยังครับป้า
8: แต่ทางบ้านป้าไม่ท่วมนะ
0: อ๋อได้ส่งได้ครับส่งได้ครับป้าเอาอะไรบ้าง
8: กาแฟ4กล่องจ้ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทป้าเอาอะไรแถม
8: จ้ะผ้าเช็ดตัวสีเขียวได้ไหม
0: ผ้าเช็ดตัวสีเขียวมีครับป้ามีครับเดี๋ยวลูกส่งให
8: ้ตอนนี้ไอ้ยาสมุนไพรตามันยังไม่หมด
0: อ๋อได
8: ้กาแฟกล่อง
0: ได้ครับได้ครับสถานียังซ่อมอยู่นะครับป้าน้ำท่วมห้องส่งพังหมดเลย
8: ใช่ใช่นี่ป้ารู้อยู่ป้าว่าไม่ได้ฟังเลยช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าฝนมันตกมาก
0: ของที่สถานีนี่น้ำท่วมถึงเพดานเลยเป็นผ้าขนหนูสีเขียวหรือเสื้อสีเขียวนะ
8: เอาผ้าขนหนูจ
0: ้ะผ้าขนหนูสีเขียวโอเคครับป้าครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้ครับได้ครับกำลังเร่งซ่อมอยู่นะป้านะมันเสียหายเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วทีนี้มันเอาออกไม่ทันน้ำมันมาเร็ว
8: ป้าเข้าใจ
0: ครับป้าขอบพระคุณครับป้าขอบพระคุณป้ามากนะครับป้าโชคดีมากเลยที่ไม่ท่วมเนาะป้าเนาะ
8: จ้า
0: ขอบคุณครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ชื่นโคตรคมจากโคกผู้พานสกลนครนำเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นนวดร้อนเนาะอีแม่ผมเนาะนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำแม่ตุนแสนสุภาพเอาเบอร์มูโทรมาแม่ตุนเด้อนี่แม่ตุนเด้อนี่ก็บ่ฟังลูกซ้ายมันหลายตุนซะนี่แม่ตุนนำสกุลยังแม่เคยสั่งหลายเทื่อแล้วบ่ว่าเอาส่วนสิคุยกันรู้เรื่องนะครับอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นและก็ขอเพลงนี้ไว้ไวพดลาบวชครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ยืนใจลอยคอยแฟนครับงานเพลงที่คุณแม่สายยนต์นะครับแนะนำเขาสู่รายการกันมาอีเมียได้รับของเลดี้นุ่มบอยวาสันพ่อประมูลธรรมวลีอีพอโทรใหม่เด้อครับสายแวบๆบางหันแม่หรือไทยรัฐสายเมืองคุณแม่ก็ได้รับของแล้วขอบคุณร้านไทยเจริญจากตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลครับเอากาแฟ2กระใสเส้น1เป็นโปรยอดฮิตเลยแถมนวดเย็นกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทแถมนวดเย็นอันนี้เป็นโปรยอดฮิตนะครับถือว่าคุ้มค่านะฮะได้3พลังบวกได้กาแฟได้กระใสเส้นและก็ได้น้ำมันนวดเข้าไปครบเซตเลยสำหรับผู้ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดแอวกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะผู้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินยากับหมอปวดกับหมออยู่ก็ทานได้นะครับของเราเป็นสมุนไพรสกัดสามารถทานคู่กับยาหมอได้เลยที่สำคัญคนแก่คนสูงวัยคนไม่เคยทานกาแฟหรือกินกาแฟอันอื่นบ่ได้นะครับมันหากมันอันนั้นอันนี้แน่ฮะแล้วคนว่าแต่ลองมากินกาแฟก้อนคำนะครับทานได้ไม่หัวใจสั่นนะครับด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรกว่า32ชนิดที่เฮาสกัดมาอัดแน่นไว้อีเมียเอ้ยมีแต่แนวดีๆเด้เออคันไลมันก็คือสิน่ะบ่เบิดดอกยกตัวอย่างเช่นก็แล้วกันสารสกัดจากถังเช่าถังเช่าที่เราใช้เป็นถังเช่าจากทิเบตเกรด VIP นะครับโล่นึง2ล้านกว่านะครับไอ้อันนี้คือเป็นจากที่สูงทิเบตมันจะแพงนะครับแต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่โล่นึงเลยหมายถึงว่าเราก็ใช้ในสัดส่วนที่เหมาะเจาะเหมาะสมนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นคอลลาเจนนี่มีถึง3ตัวครับไม่ว่าจะเป็นไดเปปไทด์นะครับหรือว่าจะเป็นไตรเปปไทด์นะครับหรือจะเป็นไททูครับที่ดูแลเรื่องคอต่อไขคอกระดูกอ่อนและกับผิวพรรณไปในตัวพร้อมและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังมีสารสกัดจากถังเช่าเจียวกูหลานนะครับโสมเฮ็ดลิ้นจือตังกุยสารสกัดจากกระบองเพชรอู้หลายแนวนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับร่างกายเอาไปกินเอาไปดูแลเอาไปเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของเด้อครับนี่คือกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพบ่เฉพาะผู้เฒ่าเด้ครับผู้วัยรุ่นวัยทำงานนะครับผู้เฮ็ดงานเด้อนอนน้อยนะครับหรือว่าผู้ที่ดื่มมักดื่มมักสังสรรค์มักแห้งนี่ลองเบิ่งเด้ครับผู้ใดไปดื่มหนักๆมาเมื่อนั้นผมปวดหัวตึงๆมาเนี่ยผมใส่แก้ว1 2ซองเลยห่วยน้ำคนๆแน่จักหน่อยนี่นะครับว่าท่านพอหาหน้าที่แล้วอาการปวดหัวหนักหัวนี่สวงวะออก เอาไว้แก้ไขสถานการณ์ครับสารภูแห้งผู้เมาข้างนี่ก็ได้การได้ครับเพราะว่าสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนี่แหละครับมีแต่เน้นๆที่สำคัญกินต่อเนื่องได้ไม่มีผลเสียกับร่างกายเพราะว่าเป็นสมุนไพรสกัดคันเป็นยังบ่าวบ่อยเป็นก้อนมูครับผมแกะมือละกองละกองมือใดแขกมาหามือละ2กอง3กองผมกินอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนผมจะกินเศร้าซ่องแรงซ่องเป็นบ่เดี๋ยวนี้ตื่นมาปุ๊บนี่ผมต้องทื่นเลย2ซ่องเศร้า2ซ่องเศร้าบ่ทันแล้วนี่นะครับสวยมาได้จักหน่อยนี่มือใดเมื่อยๆนี่ก่อนสิเที่ยงหรือเที่ยงกินข้าวแล้วนี่ใส่อีก2ซ่อง4แล้วมันบ่แม่บ่ทันแล้วเด้อ่าลังมือนี่ตกคำยำแรงมาบ้าอยากกินกาแฟแต่ว่าสันอยากซื้อๆนำอีกเดี๋ยวนี้ส่งเทละส่องคือหมูบ่เป็นมันแก่ไปเรื่อยบ่บ่อยก็ได้นี่แหละครับเนาะกินรสครับแม่กินแล้วคันเฮาดีกับสุขภาพนะครับไม่มีปัญหากับร่างกายแน่นอนนะครับอาจสิมีปัญหาแต่กระเป๋าเงินแน่จักหน่อยแหละครับเพราะว่ากินแล้วมันแซ่บกินแล้วมันขยันเฮามีแห้งเฮาก็ไปหาเวียกหาการหางานเฮาก็หาเงินให้ครอบครัวเฮาได้ครับร่างกายเราแข็งแรงเนาะอีพ่ออีแม่เนาะซื้อแนวมันไร้สาระกินแล้วทําลายเจ้าของเรายาปลาปิ้งแนวผู้มักนั่นนะครับก็ยังพากันกินแม่นบ่ทั้งที่รู้ว่ากินแล้วมันมีผลเสียกับตับกับไตกับร่างกายนะแต่อันที่กินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายจังซี่สิบ่กินบ่คือจังได๋ซั่นเด้บ่าวบ่อยว่าสวัสดีครับพ่ออนันต์ครับเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวเสียงเสียงว่างั้นผมย่างออกไปข้างนอกไปคุยกับสร้างมาแป๊บนึงฮัลโหลครับพ่ออนันต์ครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับมาแล้วครับพ่อ
1: กินปันนั่นมันสิบ่คึกปันไก่ตีพุ่นเด้อ
0: ว้ายยังว่าอันเข้าน้ําไก่อัน 5:00 น. 6:00 น. ก็ยังนั่งเข้าน้ําไก่เซ้ยอยู่ในแต่ละมื้อบัดนี
1: ้จังว่าล่ะมันสิคึกปันไก่ตีพุ่นเด้อน่ะ
0: มันกินแล้วมันได้กําลังเฮานะพ่อหวังเทื่อผมเฮ็ดงานหลาย
1: แล้ว
0: มันเมื่อยผมกินจังซั่นอีหลีเพราะว่าตะก่อนนี่ผมกินกาแฟพวกยี่ห้อดังๆน่ะเนาะแก้วละ70บาทผมต้องกิน4แก้วมื้อนึง4แก้วนี่280มากินกาแฟเจ้าของน่ะมันกัดห่วยถือก็กันได้หลายกว่ากันแล้วก็ได้สุขภาพดีกว่ากันแม่พ่อ
1: บ่อย
0: ครับผม
1: ขั้นกินปะนั่นเพราะว่าแม่นบักใบสายมันก็สิขึ้นพุ่นเรื่องหันอ่ะ
0: หวายจะขึ้นบ่ขึ้นเหรอน้องมาน้องมาวินน้องมาวินนี่ก็ทะลุยาคุ้มมาพุ่นเด้อเดี๋ยวนี้พ่อ
1: แม่นๆๆ
0: เอาสนาฮอดยาคุ้มมาผู้นี้น้องมาวินเนี่ย
1: ว้าวเชื่อๆพ่อกินมาหลายแล้วกาแฟน่ะร้องเบิดสู่อย่าง
0: ครับพ่อ
1: ยาก็ร้องเบิดสู่อย่าง
0: ครับพ่อ
1: ยาเบาหวานพร้อมดันเขาว่าอันใดดีกินมาเบิดผลสุดท้ายมาอยู่กาแฟบ่อยนะ
0: โอ้ยครับพ่อครับคือดีใจ
1: นี่นี่บ่อย
0: คือดีใจแท้เนาะครับพ่อครับ
1: เรื่องพ่อกับกินกินประจำเอกบ่ทันได้เบิดกระสังบ่ทันได้เบิดกระสัง
0: ครับพ่อครับ
1: ตอนนอนหลับดีกินข้าวก็แซ่บนะ
0: มันที่สุดของมนุษย์เลยเด้อพ่อกินข้าวแซ่บนอนหลับนี่คือหลายคนเขาปรารถนาได้เด้อโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ย
1: ยาเขาว่าดีๆนะกวนละพัน 2,000 จะซื้อมากินเบิดบ่คือกาแฟรุ่นเนี่ยมี
0: กันว่าคือกาแฟก่อนค่ำดอกเนาะพ่อเนาะ
1: แมนกาแฟก่อนค่ำนี่บ่แม่นย่องเด้อ
0: ครับพ่อครับ
1: กินยามาหลายแล้วกินหยังมาหลายแล้วยาเบาหวานก็กินมาหลายแล้วบ่คือกาแฟ
0: พวก
1: ที่เป็นเบาหวานนะ
0: ครับพ่ออ๋ออีพ่อก็เป็นเบาหวานนะแม่นบ
1: ่งานเบาหวานความดันไขมันอยู่นี่เบิดแม่นบ่อย
0: โอ้ยสอล่อล่อศูนย์ร่วมโลกตัวนี้เนาะพ่อเนาะ
1: แมนวันนี้ช่วยกับร่างกายก็ทรงแข็งแรงขึ้นเยอะ
0: นั่นดีมันก็สิควายไข้ไปเรื่อยตัวพ่อ
1: ดีเยอะบ่อย
0: ถือว่าตอบโจทย์ส
1: ุดกินมาหลายแล้ว
0: ครับ
1: ยาก็กินมาหลายแล้ว
0: ครับ
1: พ่อยาก็กินร้องเบิดตัวย่างแล้วก็ว่าอะไรดีก็ได้ก็บ่ได้ว่าให้เขาหรอกอันของอันนั้นอันนี้นะ
0: ครับพ่อครับ
1: แต่ว่ากินมาหลายแล้วความก็ไม่อยู่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ไม่อยู่กับแฝงบ่อยผมก็ไม่เห็นนะว่า
0: โอ้ยขอบคุณพ่อ
1: โฆษณามาเนี่ยหลายๆนะพ่อร้องมาเบิดเด็กของโฆษณามาหลายๆนะ
0: ครับพ่อ
1: นั่นอย่าจังเหมือนกาแฟร้องมาเบิดอันอื่นกาแฟอื่นนี่กินแล้วหัวใจสั่น
0: ครับผม
1: พ่อกินบ่ได
0: ้ครับมากินก้อนค่ำนี่คือกินได้เนาะพ่อเนาะ
1: มากินก้อนค่ำนี่หลดกินข้าวแซ่บนอนหลับดี
0: ครับพ่อเอา
1: น้ำหนักจะขึ้น
0: ขอบคุณหลายๆได้ครับได้ดูขออย่ารับสายสอนเนาะพ่อเด้อขอบคุณอีพ่อหลายๆนะครับพ่ออนันต์เด
1: ้อคร
0: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สมัยครับ
2: จ้าสั่งกาแฟจ้าก
0: าแฟเอาจากกองครับแม่สมัยครับ
2: 4กองจ้า
0: 4กอง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
2: เอาน้ำนวดสูตรเย็นจ
0: ้
2: ะ
0: แถมนวดเย็นเนาะแม่สมัยประชาราษฎร์ที่อยู่เดิมนะจ้า
2: จ้า
0: จะเอาเด้อลูกไส้จัดทรงให้เด้อแม่เด้อขอรูปซื่อๆยายิกเด
2: ้อ
0: จ้าไอ้เพิ่นบ่รู้ว่าดีเจเล่นมุกได้นี่นะครับขอรูปดีเจมันคนละรูปอันนั้นมันรูปแข้งรูปขาอันนี้รูปภาพว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็บ่ว่าจังซี่เนาะเพิ่นบ่ทันมุกโคตรสกคือใดบ่เนี่ย0902927444ครับคือเหมือนพ่ออนันต์ท่านพูดนะครับว่าก่อนค่ํานี้กินแล้วบ่หัวใจสั่นกินข้าวแซ่บนอนหลับตอบโจทย์สุขภาพเพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตจริงๆนะครับสวัสดีครับคุณพ่อประมูลครับ
3: อันสั่งกาแฟนะครับ
0: เอาจักกล่องครับคุณพ่อ
3: เอา4กล่องครับ
0: 4กล่องอีพ่อเอาอย่างอื่นน้ำบ
3: ่เอาสบู่ย่างละก่อนครับ
0: สบู่อาบน้ำ1ล้างหน้า1บ่พ
3: ่อครับ
0: เป็น 1,160 บาทพ่อเอาอะไรแถม
3: เอายานวดสูตรเย็นคร
0: ับ แถมเป็นนวดเย็นนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ผมได้ย่อนได้ย่ออยู่ตัวพ่อกาแฟก่อนค่ำ
3: ได้อยู่ครับ
0: ครับผมเอ้ยนักแน่นคักได้นี่ได้อยู่ครับนี่คือเข้าใจแล้วคนเว้าหน่อยบ่เว้าหลายนี่เข้าใจความรู้สึกเลยคันว่าได้อยู่ครับนี่คือเข้าใจกันแล้วนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ผมแถมเป็นนวดเย็นนะพ่อนะ
3: ครับ
0: โอเคครับพ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้อ
3: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับวาดของแต่ละคนบ่คือกันครับอย่างอยู่บ้านนี่ฮะบางคนก็เป็นคนบ่ปากบ่เว้าโทรศัพท์มานี่เว้าสั่งของได้นี่ถือว่าเก่งแล้วเด้แต่ฮะบางคนก็สื่อสารเก่งคือจังพ่ออันนั้นนี่ห่วยมันอยู่ใกล้ผมนี่ผมสิเอาอีพ่อแล้วมาจัดรายการนําแล้วเว้าเป็นแล้วขอเพลงม่วนพร้อมเด้แล้วขอแต่เพลงดีๆนะครับสิเอาภูมิปัญญาผู้เฒ่าผมมักผมอยู่น้ําผู้เฒ่าตาน้อยตานะครับอยู่น้ำตาน้ำย่ายเดี๋ยวผมสิมักนอนฟังผู้เฒ่าคุยกันนะครับเพิ่นก็มักไล่หนีหรอกผมก็บ่หนีหนีไปผมก็มาล้อมป้อมแปมอยู่ใกล้ๆแถวนั้นล่ะฟังเขาเจ้าสู้กันแต่ก่อนพ่อใหญ่ผมเพิ่นเป็นนายห้อย เออเพิ่นเป็นนายห้อยแม่นบ่ย่ําเพิ่นไปไล่งัวไล่ควายลงเมืองลางพุ่นไปโคราชไปค้าไปขายนี่ย่ําเพิ่นกลับมามาซุ่มอยู่บ้านพ่อใหญ่ผมนี่เพิ่นก็สิมักใส่ผมไปซื้อเอาซื้ออันนั้นนี่แต่ก่อนมันบ่มีกฎหมายห้ามเนาะนะครับเจ้าของก็สิได้เงินน่ะนะนะครับเพิ่นก็ให้ติปแหมเพิ่นก็สิให้ติปเพิ่งจังซี่นะครับโอ้ยเฮาก็มีความสุขเด้นะครับแล้วก็มาฟังผู้เฒ่าเพิ่นโสกันเออเพิ่นโสความนั่นเว้าความนี้ผู้เฒ่าเพิ่นก็อยากไล่หนีอยู่ดอกเฮากับทําท่านี้ฮางเทื่อก็ทําท่าหลับแต่ว่าหลับตาแล้วฟังเพิ่นคุยกันโอ้ชีวิตขะเจ้าในห้อยมันคือมวนแท้ซั่นเด้ดอกนี่ก็เลยเป็นผู้เฒ่าตาน้อยบ่บ่อยก็ได้

นทางคือหักไปทางคือเฮานะครับเดี๋ยวคงต้องปิดเบรกจักหน่อยนะครับคุณแม่นะฮะแนะนำเขามาพูดล่ะครับจากทางชัยภูมิแม่ขันทองเต็งแดนสายลมฟองว่าน้องลืมว่าสันเดียวชั่วโมงหน้ากลับมายาวกันต่อดีเจแพ้ว่าฮอดใสล่ะเนาะลูกสาวล่ะ สิมาเข้ารายการน้ำอีพอนะครับตื่นละไปมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะแต่เก่าเสาร์อาทิตย์อันสัวเพิ่นสิเสด็จได้เด้ผู้สาวเพิ่นต้องแต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่องก่อน เดี๋ยวถ้ามาท่านช่วงใดกับเขาช่วงนั้นนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับบอยสุนทรชัยถ้าน้องแพรวามาทันก็ยาวน้ำกันต่อครับ

พี่ไม้เป็นใบปูอายคิดน้ำตั้งแต่เจ้าบ่มีเจ้าคิดต่อไปแน่นอน

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมน้ําแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่น

0: สิเอาเจ้าสันได้บ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอเคเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุก

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

0: และกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับ

0: ที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสาย
2: เด้อต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: อืมเอาๆไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลให้น้ําไหลให้น้ํา
4: จ้าจ้า
1: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
4: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
1: เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
4: เอาเอาอันนี้ไป
1: อีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด 090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ้ามันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินโบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเป่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกเสียงแค้น

0: จ้าเดี๋ยวพ่อแป๊บนึงนะคะลูกสาวหาข้อมูลอีพอบ่เจอ064เบอร์9พอบ่ค่ะเบอร์นี
1: ้064
0: ศูนย
1: ์อะไรคะ
0: 064เห็นพ่อบอกว่าพ่อเคยสั่งใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะ
0: เป็นเบอร์เก่าหรือเปล่าคะเบอร์ที่ใช้โทรมา
1: 064เบอร์ต้องโทรมาค่ะเบอร์นี้มาจากแม่มาจากตอนน
2: ั้
1: นพ่อใส่เบอร์
2: ใคร
0: เบอร์ใหญ่อ๋อใส่เบอร์ใหญ่ก็สั่นกุ้งนั่งขอข้อมูลเก่าเนี่ยค่ะเบอร์โทรเก่าจำได้บ่หรือหรืออีพอจะจ่าอี
2: เบอร์เก้าน่ะละ
0: เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์ใดจะพอ
2: จ
0: ำเดี๋ยวบอ
2: สเบอร์ไม่โต้เบอร์ไม่โต้ของร้านนี่
0: ค่ะถ้าจำ
1: เบอร์เก้าละข้อมูลเก้านะ
2: เอาข้อมูลเก้าน่ะละ
0: จ่าจะพอจำเบอร์เก้าเดี๋ยวบอสถ้าจำบอสใดบอกข้อมูลกุ้งนั่งไม่เนี่ยค่ะ
2: บอสแห่เจ้าเบิ้งข้อมูลน่ะละข้อมูลเก้าน่ะละ
0: จ่ามันหาไม่เจอจะพอจ่าอีพอต้องระบุเบอร์เก้าให้กุ้งนั่งแน่
2: โอ้เดี๋ยวย่า
0: จ่าหรือ
2: เอาคุยกับเขาเอาพ่อสิบอก
0: หรือบอก
2: พ่อเขาบอก
0: เอาบอกข้อมูลไม่ก็ได้ค่ะ
2: เอาไม่เอาตัวไม่เอาตัวไม่กัน
0: จ่าบอกไม่ได้เลยค่ะพ่อจ่าบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ใหม่ได้เลยจ่าพ่อจ่า
1: บอกชื่อที่อยู่ชื
0: ่อจ่าชื
2: ่อบ้านดูกลาง
0: จ่าคุณพ่อผ่านบ่ค่ะซื้ออย่างก็พ่อ
2: ผ่านนะดาบุตร
0: พ่อผ่านณดาบุตรค่ะบ้านเลขที่จ้ะพ่อ
2: บ้านเลขที่10โอ้ยบ้านเลขที่6
0: บ้านเลขที่6
2: หมู่เท่าไรเอ้ย

0: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: หมู่ที่10
0: หมู่ที่10ตำบลจะพออ่ะ
1: ตำบลบุเบือย
0: บุเปื่อยเหรอคะ
1: บุเบือยบุเบือย
0: บุเบือยจ้า
1: จ้า
0: อำเภอจะพออ่ะ
1: อำเภอน้ำยืน
0: อำเภอน้ำยืน
1: อุบล
0: จังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
1: จ้า
0: ค่ะบัดนี้ให้ลูกสาวระบุเบอร์ใดจะพออ่ะอีพ่อใส่เบอร์ใด
1: เอาว่าเบอร์นี่ดารา
0: เอาเบอร์ที่โทรมาค่ะ0645151365เนาะพ่อเนาะจ้าของอีพ่อเป็นบำรุงสายตากระปุก1กาแฟก่อนค่ำกลอง1หยอดร่วมเป็นพันถ้วนพอดีละกะของแถมเหลือกเป็นเสือนะคะ
1: จ้า
0: จ้าแล้วก็ขอเพลงเป็นนำถ้วนเนาะพ่อเนาะ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณอีพ่อหลายๆค่ะพ่อ
1: จ
0: ้
1: า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณอีพ่อหลายๆกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: พี่สั่งกาแฟ4กล่องเนี่ย
0: ค่ะกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมค่ะ
2: พี่เอาสบู่ล้างหน้า
0: จ้าแถมเป็นสบู่ล้างหน้านะคะ
2: อำเภออรัญเนี่ยเคยมีเบอร์เจอท่านขึ้นมั้ยพี
0: ่แถมสบู่ล้างหน้าเดี๋ยวกุ้งนางดูตามเบอร์สักครู่นะคะเบอร์นี้คุณบุญชัยชื่นรถนะคะจ้าที่อยู่เดิมนะคะ
2: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าจ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งให้นะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณหลายๆค่ะมีข้อมูลค่ะคุณบุญชัยชื่นรถนะคะข้อมูลตามเดิมเนาะแม่เนาะนะคะบ่ได้เปลี่ยนแปลงหยังกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเอาเป็นสบู่ก่อนคำสูตรล้างหน้านะคะยังบ่ได้สวัสดีกันเลยจ้าแม่เขารายการปุบรับออเดอร์ทันทีเลยกล่าวสวัสดีนะคะแฟนเพลงแฟนรายการนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทันทีกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ค่ะช่วงของรายการนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการค่ะโดยดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมส่งงานเพลงเพราะๆเป็นความสุขกันไปเป็นประจำแน่นอนค่ะกับรายการสดๆกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนเที่ยงถึงบ่าย2เมาแดดเลยสิหลงเวลาจันทร์ถึงศุกร์นะคะรายการสดแน่นอนค่ะจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่าย2เสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน 4:00 แรงหอด 6:00 แรงนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณส่งเพลงเพราะๆไปด้วยค่ะมีความสุขกับการฟังเพลงอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอ้เหมือนกงนั่งมาเนี่ย
0: จ๋ากงนั่งบ้านก่อนค่ำค่ะพ
3: ่อเออว่าสินค้าได้รับเรื่องพอดีก็สมุนนั่งเป็นไอ้เรียนทรงของนี่นี่แหละ
0: จ๋า
3: เล็กน้อยก็ไม่บ้างเนี่ยแหละมันเรามาให้ว่างั้น
0: ค่ะพอของครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
3: เออกบตวนกําลังพอกับว่าให้ไปแต่ว่าน้อยว่าพอซึ่งกันกับกัน
0: กําชับกันเลยดิพ่อกําลังหนีให้เขาเก็บไว้เนาะพ่อเนาะเอาอีพ่อเสียไปใส่พอกดถึกตัวใดเนาะนี่เนาะขอบคุณมากๆค่ะพ่อจ๋านะคะคุณพ่อได้รับสินค้าแล้วครบถ้วนเรียบร้อยพ่อบอกว่ากําลังพอเอาตามกลุ่มนั่งบอกเลยบ่ให้เขานะคะเก็บไว้สะสมไว้ก็ได้จ้ะพ่อจ๋านะคะจังไปขายก็ได้กําลังมีประโยชน์อยู่ดอกนะคะ0902927444 0902927444นะคะอยู่น้ํากันเป็นประจําค่ะสู้แดดไปด้วยกันจ้ะแม่โหดโพ่แม่แดดกลุ่มนั่งย่อมเลยร้อนๆนะคะส่งแรงใจให้กันอยากจะนะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะแม่จ๋านะคะคุณพ่อทุกท่านนะคะคุณพี่นะคะทุกท่านพร้อม0902927444กาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยนะคะราคากล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวค่ะสวัสดีค่ะแม
4: ่สวัสดีค่ะแม
0: ่อ๋อสวัสดีค่ะพ
5: ่อจ้าๆแม่เองลูก
0: จ้า
5: ชี้เที่ยละถึงชอก
0: โอ้ยเรียกตนอีแม่แทบบวมไปแม่ว่าเป็นหัวโน่หรอบอไง
5: โอ้ยอันนั้นแม่สั่งกาแฟนะ4กล่อง
0: จ้ากาแฟ4กล่องนะคะ
5: อันแถมน้ำมันหวดสีขาวแล้วลูก
0: จ้าแถมเป็นสูตรเย็นเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้าอันแม่พอว่ามันคือติดอยู่มันคือคนเวลาเออมันติดอันมันไหล
0: ติดสายสอนไหมแม่ตอนนี้ก็มีสายหนึ่งสอนแม่เสียงตื้นต
5: ื้
0: น
5: อยู่เนี่ยว่าสองขั้วอันกุ้งนั่งระหว่างมันอันขี้เคียบตอดมือแม่โอ้ยขมันบ่มีอันสมุนไพรหวานก่อนค่ำหน่ะแม่ไห้ทั้งวัดมือค่ะค่ะ
0: อ๋อแม่เลยเอาท่านบ่ค่ะ
5: เอาท่าได้3นาทีมันก็อ่อนลงลูก
0: อู้แม่เอาสุดสุดใด
5: บวมอยู่4มื้อ5มื้อก็ท่าอยู่หั่นแล้วล่ะอู้เจ้าดีคักเด้อว่าจะมันได้ย้อนว่ะ
0: แต่มันบ่ได้ตีผิดขึ้นเนาะแม่เนาะ
5: จ้าแต่ว่าบ่ได้ขึ้นอันบ่ได้ขึ้นขี้แร่ตะกะมันขึ้นขี้แร่แม่หายโดด
0: อู้ยกุ้งนั่งน่ะตะกี้ยังบ่ได้มาอยู่กับบ้านก่อนค่ําเนาะแม่น่าจะขี้เคบตอดจนได้ไปเข้ายาขาเชื้ออยู่โรงพยาบาลนอน2คืนมันบวมขึ้น
5: ว่าไปเข้าเสียแม่บ่บ่มันคั่นแล้วว่านี่แต่ว่ามันบวมลูกมันถือแบบว่านิ้ว4เฮาหน้าหลังมือ
0: จ้าค่ะแม่
5: โอ้ยเดี๋ยวปลายจะว่าโอ้ยตายๆๆ
0: แม่ใส่สูตรใดถ้าบอกบุญพี่น้องเฮาแน่
5: อันแม่มักซื้อสูตรนี่แต่ว่าสูตรเย็นแม่ท่าสูตรฮ้อนพายุน้ำพอนะ
0: ใส่สูตรเย็นในการท่านบ่คะแม่เพื่อมีแฟนรายการผู้ใดถึกแมลงสัตว์กัดต่อย
5: โอ้ลำฮ้อนลวกแล้วมือนึงอันแม่ย่อหมอมันล่ะอันมันน่ะหมดใส่มือหลังมือแม่ก็ท่าโหลดบ่พุ่งนี่ล่ะลูกมันดีอยู
0: ่จ้าโอ้ดีๆจ้ะแม่ผู้ใดใส่เราแบบอาการดีขึ้นกับทีมงานดีใจยิ้มไปเปยสุคนเด้ได้ยินจังซี่
5: แม่สั่งสุคนเด้แม่สั่งหลายเด้พี่เบิ่งเด้อพอสายงานโพธิจันทร์มัน
0: จ
5: ้า
0: จ้ามีข้อมูลค่ะแม่มีข้อมูลเดิมอีแม่ครบถ้วนเลย
5: จ้าจ้าจ้าแค่นี้แหละลูกกินลูกสาวก็ลูกเขย
0: โอ้ขอบคุณหลายๆค่ะแม่
5: จ้าจ้า
0: สวัสดีค่ะ
5: จ้าจ้า
0: ขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่อุทัยพ่อสงัดโพธิจันทร์นะคะโอ้ได้ย้อนนะคะเขาทาเนาะแม่เนาะนะคะตะกอนตั้งแต่ปุ่นกุ้งนั่งเคยบอกอยู่นะคะแต่ว่าก็คือตอนนั้นยังบ่ได้มาอยู่กับบ้านก่อนค่ำยังบ่ได้รู้จักน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะคิดมาเป็นขี้เคบตอดน่าจะตัวเล็กมากคือบ่เห็นโตนะคะจนแบบมันบวมแดงเลยได้แขนกุ้งนั่งน่ะบวมแบบแดงเป็นตะย่านคือหยังเนี่ยนะคะจนแบบอุ้ยมันบ่หนาปกติแล้วล่ะก็เลยไปโรงพยาบาลได้เข้ายาขาดเชื้ออยู่2นอนอยู่2มือ3มือไห้ปานเด็กหน่อยได้แม่บ่แม่นบ่ไห้บ่แม่นบ่ไห้ด้วยความเจ็บปวดไอ้เทียนขี้เคบตอดเด้คือยาฆ่าเชื้อมันแรงมากมันกัดเส้นแม่มันกัดเส้นเลือดของนั่งเห็นพยาบาลถือไอ้ขวดยาฆ่าเชื้อของมานี่โอ้ยทั้งนี่สั่นเวลามันทรมานบัดนี้โอ้ทะลุแบบนี้เนาะแม่เนาะนะคะถ้าแม่นรู้จักน้ำมันหนวดตะโดนนี่บ่ได้ไปหาหมอแล้วเด้เนี่ย0902927444อ้าวลุดไปแล้วค่ะสายเมื่อสักครู่เดี๋ยวกดไมค์นะคะเบอร์ลงท้าย3537นะคะเบอร์ลงท้าย3537นะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยน้ำมันหนวดก่อนค่ำจะมี2สูตรค่ะแม่จ๋าอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยบางคนมักแบบนะคะดุเด็ดเผ็ดมันจักหน่อยเอาสูตรห่อนนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบนะคะอ่อนโยนก็นะคะสูตรเย็นก็ได้นะคะราคาถ้าซื้อขวดเดียว195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นค่ะจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง0902927444สวัสดีค่ะ
6: ค่ะกาแฟนะคะกล่องนึง
0: จ้าแม่สมปองนามบุญเรืองเนาะแม่เนาะ
6: ค่ะ
0: กาแฟ1กล่อง350นะคะแม่จ๋า
6: ค่ะค่ะ
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม
6: ่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับคุณแม่สมปองนามบุญเรืองเนาะแม่เนาะนะคะรอบนี้เป็นกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องค่ะ350บาทกล้องเดียวกระทรงนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางสวัสดีค่ะ
7: กุ้งนาง
0: จ้า
7: ไอ้ของฮอตแล้วเด้อ
0: โอ้ถึงแล้วบ่คะพ่อทำไมเร็วจังเลย
7: จังแค่ของมาจงว่างั้น
0: ของถึงแล้วครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
7: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อมากๆที่โทรมาแจ้ง
7: ว่ากลับว่าสิถามกุ้งนั่งอยู
0: ่จ่าถามว่า
7: ไอ้อันกินหลังอาหารหรือดีกว่าอาหาร
0: อ๋อจ่าอีพอสร้างหยังไปนะคะ
7: สร้างไอ้ยาสายตา
0: สายตาให้กินก่อนค่ะพ่อสายตาก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็นอีก1เม็ดค่ะ
7: เออ
0: ค่ะ
7: ครับครับ
0: จำได้เนาะพ่อเนาะมือใดจำบ่ได้โทรมาถามใหม่เด้อพ่อเด้อโทรถามสมมือก็ได
7: ้ว้าผมกำลังหูยักดูดอกที่เอ็นที่คงนั่งอันยู่ก็ได
0: ้อ๋อค่ะ
7: ว่าเคยไปเป็นแอดรถอยู่หัน
0: เคยไปเป็นแอดรถ
7: ครับ
0: เอ๊ะพ่อคงนั่งเคยขับรถสองแถวสมัยก่อนนะคะ พี่พรรู้จักไผ่อยู่บ้านนี
7: ่อยู่ของเขียเสงใช่ไหม
0: โอ
7: ้หูจักเหรอ
0: หูจักค่ะตอนนี้หูนั่งพ่อจำได้อยู่เด้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพ่อกับตาเล่าเหมือนไปซาวน่าของเฮียหลงเสงเหมือนบ่ค่ะ
7: ครับ
0: ใช่คนเดียวกันเนาะพ่อเนาะแสดงว่าพ่อต้องรู้จักพ่อกับตาของนาง
7: เพราะว่าพ่อกับหูจักอยู่ตั้งแต่สมัยพ่อเป็นเต้าอยู่คือว่าเป็นเ
0: จ้าเดียวกันนั่นแล้วก็สิแสดงว่าสิรู้จักกับพ่อของนางอยู่
7: แต่ว่าผมกับเดี๋ยวนี้มันดาวหกคลิปกว่าเลยเนาะ
0: อ๋อจ้าค่ะพ่อเดี๋ยวนี้เกษียณแล้วเนาะค่ะ
7: ครับ
0: ว่าอยู่บ้านสบายแล้ว
7: เมื่อนี้ขอฟังเพลงเลยด้วยมันเนี่ย
0: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
7: เอาเพลงไงร้องไห้ใส่เดือน
0: ร้องไห้ใส่เดือน
7: ครับ
0: ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวส่องไห้นะคะ
7: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคุณพ่อวัดศรีหู้หวนนะคะโอ้น่าที่พ่อน่าจะรู้จักอยู่ดอกนะคะตะก้อนนี่ตากับพ่อกุ้งนางเนี่ยนะคะเพิ่นจะไปเซาหน้าของเฮียหลงเสงเห็ดนะคะเฮียหลงเสงคือตอนน้อยๆกุ้งนางก็จะยินซื้อนี่มาตลอดนะคะได้ยินชื่อนี้มาตลอดหวังสันเถาะขอบคุณมากๆเลยนะคะ0902927444นะคะ0902927444กาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำผู้ใดสร้างกระใสเส้นไปแล้วอีแม่จ๋าผู้ลองค้นว่าเห็นอยู่เด้อันเพิ่นเขียนไว้อ่ะตะว่าสายตาแม่บ่ดีแม่เบิ่งบ่ออกว่าสรุปให้กินก้อนหรือว่าหลังนะคะถ้าเป็นกระใสเส้นก้อนคำนะคะให้อีแม่กินหลังอาหารเช้าเม็ดนึงหลังอาหารเย็นอีกเม็ดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นบำรุงสายตาก้อนคำให้กินก่อนอาหารนะคะอันนี้ฝากไปน้ำกันแล้วกันค่ะ0902927444 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: กุ้งนั่งรับสายค่ะพ
8: ่
0: อ
8: โอ้ยพี่จะได้น้อที่ได้กินแฟ่พ่อน้องวันนี้น้อย
0: พี่พ่อกดจะกรอบแล้ว
8: ว่ามันสองรอบเพิ่งเขาได้กันคุณมือนี่
0: กุ้งนั่งก็เพิ่งเห็นเบอร์พ่อเดแสดงว่าเพิ่งโทรเนาะพ่อเนาะจ้าอีพ่ออยากได้กาแฟจากกล่องดีคะ
8: เอาว่าไหม
0: กาแฟจากกล่องกะค่ะพ่อ
8: โอ้ไอพ่อสร้างกาแฟสอง
0: กาแฟสองกล่องสายตาสองหมายถึงว่าคุณพ่อสั่งไปแล้วรอสินค้าหรือว่าอันนี้พ่อสั่งก็ค่ะ
8: สั่งไปแล้วพ่อสั่งแต่ว่าพ่อไม่ได้สั่งก่อนในตอนรายการเดี๋ยวพ่อสั่ง
0: ไปแล้วสั่งหมู่บ้านบ่คะพ่อ
8: พ่อสั่งวันที่8
0: สั่งวันที่8ของถึง
8: 28ตอนเย็น
0: ของถึงหรือยังคะ
8: ยังครับพ่อยังรออยู่บ่มีสายเข้า
0: ก็สิโดนแท้พ่อตั้งแต่ยี
8: พ่อโดนทุกคนบ่นะ
0: เอ๊ะมันนานมากเลยพ่อจ๋าเด้อลูกสาวขอข้อมูลอีพ่อเนี่ยค่ะจริงๆมันต้องถึงแล้วนะ080แป๊บนึงนะคะพ่อ741 2958พอใส่เบอร์นี้ในการโทรบ่ค่ะ
8: บาปครับใส่เบอร์นี
0: ้ใส่เบอร์นี้080ทำไมกุ้งนางหาไม่เจอ741
8: ว่าพยันตรงลน
0: 741292958พอสั่งช่วงกับผู้ใดคะ
8: บ่ได้ฮู้พ่อบ่ฮู้เลยว่าพ่อโทรนอกเวลานะ
0: อ๋อเพราะว่ากุ้งนาง
8: นี่พี่พ่อได้เว้าอยู่ค่ำนึงบอกว่าเมื่อวันที่28พ่อโทรไปบอกว่าให้ส่งให้มันทันวันที่1ได้บ
0: ่อ๋อ
8: มันสิขออยู่กับเงินนะคันมันกันมากกว่าพ่อสิเงินบ่ทัน
0: จ้า
8: พ่อก็เลยนัดว่าเป็นเลยว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวสิส่งให
0: ้
8: ว
0: ัน
8: ที่3คิดไปจนได้28ได้29สิน่ะเพิ่นว่าสิส่งผมบ่แน่ใจ
0: อ
8: ๋
0: อจ้าพ่อก็สันน่ะจะต้องสั่งใหม่จ้ะพ่อออเดอร์น่าจะตกหล่นถ้าไม่ได้สั่งไม่ให้ส่งในวันนั้นจ้าอีพอเป็นกาแฟ2แล้วก็สายตา2เนาะพ่อเนาะ
8: คนบอกว่ามื้อนั้นเป็นว่าสิให้ผมบ่ได้นะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะกุ้งนางคำนวณให้บำรุงสายตา2กระปุก 1,300 กาแฟ2กล่องนี่600 6 7 8 9เป็น 1,900 ได้อยู่นะจ้ะพ่อจ๋าได้อยู่นะ
8: 1,900ที่ในบาทใน ไอ้พ่อว่าเป็นคนบอกเหมือนว่าประมาณ 1,800 นี่นะมันว่าคุ้มได้บ่นะ
0: บำรุงสายตา2กระปุก 1,300 กาแฟ2กล่อง600เป็น 1,900 ค่ะพ่อ 1,800 บ่น่าได้ค่ะจ้ะ
8: บาทของแถมหน่อยยังพอ
0: จ้ะผ้าห่มเด้ที่พ่ออยากได้ใช่ไหมคะที
8: ่
0: เดี๋ยวลูกสาวขอซื้อน้ำสกุลพ่อเนี่ยค่ะ
8: เดี๋ยวโอกาสน้อยดีว่าได้โทรมาช่วงนี้ไล่กัน
0: จ้าเดี๋ยวกงนั่งขอซื้อกับน้ำสกุลแล้วก็ที่ยูพ่อเนี่ยค่ะ
8: พ่อสมพงษ
0: ์พ่อสมพง
8: ษ์แสนอาจ
0: แสนอาจเนาะพ่อเน
8: า
0: ะ
8: แสนอาจ
0: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
8: 177หมู่ที่10
0: 177หมู่ที่10ค่ะ
8: บ่อเดือน5
0: อะไรนะคะ5
8: บ่อเดือน5คือบ้าน
0: อ๋อบ้านบ่อบ้านบ่อเดือน5จ้า
8: ตำบลโคกภู
0: ตำบลโคกภูนะคะ
8: โคกภูภูพานสกลนคร
0: อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครจ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ให้ขนส่งติดต่อได้เลยเนาะพ่อเนาะ
8: คร
0: ับ
8: ผม
0: ได้ครับพ่อเดี๋ยวตอนแรกอันดับแรกคงนั่งใจทีมงานตรวจสอบเบื้องก่อนว่ามีการตกหล่นหรือเปล่าถ้าเกิดตกหล่นปุ๊บจะส่งออเดอร์นี่ไปให้พ่อใหม่เลยนะคะ
8: คร
0: ับ จ้าตามนี้เนาะพ่อเนาะ
8: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
8: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันดับแรกคงนั่งใจทีมงานตรวจสอบเบื้องก่อนนะคะว่ามีออเดอร์ของคุณพ่อที่ตกค้างหรือเปล่านะคะหรือลืมล่งหรือจังใดแต่ถ้าเกิดลืมล่งมาเป็นยังพอนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มือนี่ไม่ได้เลยนะคะรอรับสินค้าที่บ้านก็บ่โดนนะคะคุณพ่ออยู่สกลก็แค่1ถึง2วัน1ถึง2มือบ่เกินนั่นฮอดแน่นอนหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะน้องแบ่งขอมายาให้เขาหูเด้อส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านค่ะ

0: ีค่ะพ
1: ่อสวัสดี
0: ค่ะ
1: คงดังบ
0: ่จ้ากงนั่งค่ะ
1: นั้นยังได้ยานวดนะ
0: จ้าน้ำมันนวดจ้าพ่อเจ้าขวดดีค่ะ
1: น้ำมันนวดอันนี้เย็นสี่ขวดหนึ่งร้อนขวดหนึ่ง
0: จ้าเย็นหนึ่งร้อนหนึ่งเนาะพ่อเนาะ300 บาท
1: ครับผม
0: จ้าคุณพ่อเอาอย่างอื่นด้วยไหมคะ
1: พ่อพ่อได้
0: อย่างอย่างเดียวเนาะพ่อเนาะได้จ้าพ่อที่อยู่เดิมพ่อไม่ได้เปลี่ยนนะคะ
1: กาแฟยังอยู่บ่ได
0: ้นั่นอ๋อจ้าพ่อเป็นยังก็พ่อเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
1: ครับผม
0: จ้า
1: ขอรูปท่านนั้น
0: ขอรูปได้ค่ะพ่อขอรูปจะ
1: เดี๋ยวทักอยากเบิ้งเดี๋ยวนี้ที่เสียงง้วนแท
0: ้อ๋อสิเบิ้งเบิ้งดูสิสมสมเสียงบอนบ่ค่ะพ่อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: จ้าเดี๋ยวทีมงานใส่เข้าไปให้นะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณนาง
0: จ้าค่ะพ่อ
1: พ่อสั่งกาแฟนะลูก
0: จ้าพ่อเอากาแฟจากกล่องดีค่ะ
1: เอาชีกองเอาเขียแขนเอาเป็นของแขนมานั่ง
0: จ้าเป็นเสือเนาะพ่อเนาะตัวแทนได้เฉพาะที่อยู่เดิมมีความบ่ได้เปลี่ยนแปลงอย่าง
1: นั้นอยู่เดิมล่ะครับ
0: เพื่อเปลี่ยนเฮี้ยนน่ะนะ
1: บ่เปลี่ยนดอก
0: บ่เปลี่ยนอยู่หม่องเก่านะพ่อเนาะใช่ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวทีมงานต้องออกไ
1: ข่ขอพักเพลงนำไปนะทุกท่านเลย
0: พอเพลงอย่างดีค่ะ
1: เอาหักหน่องคือเก่าแล้ว
0: หักหน่องคือเก่า
1: ครับ
0: ขอบคุณพ่อมากมากค่ะ
2: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบคุณคุณพ่อวิเชียนพรมเทศนะคะบ่ได้เปลี่ยนที่อยู่ดอกพ่อว่าอยู่เฮียนเก่านี่ล่ะบ่มีหลัง2หลัง3ดอกนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่องของแถมเป็นเสื้อขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อหน่อคำโคตรนะคะอีพ่อขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1นะคะ300บาทแล้วก็ขอรูปด้วยท่านใดที่สั่งซื้อสินค้าจากปานก่อนค่ำแล้วอยากจะนะคะได้รูปนะคะสามารถระบุได้แจ้งได้ค่ะแม่จ๋าสั่งสินค้าแล้วก็ขอรูปดีเจได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะใส่รูปเข้าไปนําในกล่องในงานเพลงนี้นะคะฝากไปพร้อมกันแล้วกันน้ำท่วมค่ะ

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เฮ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: โอดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าการสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยายน้อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
0: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทรสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
0: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
3: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่า
0: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
0: มองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
2: อ
0: ้
2: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
0: เอาเจ้าสันได้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
0: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อมึงว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย

0: ที่2ก็ถึง
1: จ้ะใช่ค่ะปกติ2วันก็ถึงแม่กนกพรแสงบงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่คุณแม่อยู่ที่ตำบลจิกเทิงอำเภอตันสมจังหวัดอุบล นะคะ
0: จ
1: ้ะแล้วก็ออเดอร์ที่แม่สั่งเป็นกาแฟ4กล่องของแถมเป็นน้ำมันนวดใช่ไหมคะแม่
0: จ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวกุ้งนางให้ทีมงานตามของให้เพราะว่าได้ส่งออเดอร์ไปอยู่จ้ะแม่จ๋าค่ะเดี๋ยวคุณแม่รอฟังเนาะเดี๋ยวกุ้งนางแจ้งออกอากาศนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณสำหรับคุณแม่กนกพรแสงวงนะคะมีออเดอร์จ้ะแม่อีแม่สั่งกับกุ้งนางนี่แหละนะคะส่งออเดอร์ไปเรียบร้อยนะคะ2มือ3มือละกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนนะคะอีแม่อยู่ที่อำเภอตันสมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้สักครู่นะจ๊ะแม่จ๋านะคะว่าของตอนนี้ถึงได้แล้วนอนะคะไก่หอดไปอีแม่รอกินล่ะเด้นะคะรอกินแล้วกาแฟก่อนค่ำเนี่ยนะคะสักครู่นะจ๊ะแม่จ๋าทีมงานตามของให้สักครู่นะคะ0902927444 0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะช่วงนี้ช่วงต้นเดือนนะคะออเดอร์ค่อนข้างที่จะหนาแน่นจริงๆนะคะดังนั้นการรับนะคะอาจจะบ่ได้เบาหยอกกันพ่อปันใดเด้อแม่เด้ออีพ่อเอาออเดอร์ก่อนเอาออเดอร์ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะช่วงต้นเดือนนะคะช่วงนี้นี่พออีแม่กระเป๋าตุงกันได้ช่วงเนี่ยต้นเดือนกระเป๋าตุงกันอยู่ออเดอร์ก็จะเยอะสักนิดนึงนะคะดังนั้นสายส่วนมากก็จะเป็นสายออเดอร์นะคะอาจจะบ่ได้เว้าหัวมวนพ่อปันใดนะคะต้องเร่งเอาออเดอร์จักหน่อย0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อพ่อวิเชียนอีพ่อขอเพลงมานำนะคะเป็นหักหน่องคือเก่าแล้วก็จากคุณแม่ตะไคร่หอมขอเป็นสายวาสิบอถิ่มกันนะคะแล้วก็ร้องไห้ใส่เดือนคุณพ่อวัดศรีลูกสาวเปิดไปแล้วเนาะพ่อเนาะเมื่อสักครู่ร้องไห้ใส่เดือนนะคะจัดทรงไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะทันใดที่สร้างซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำนะคะขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์จากนะคะคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะแต่ว่าเป็นอีพอร์โทมานะคะบอกว่าเอาโปรสีสหายโปรสีสหายก้อนคำกุ้งนั่งบ่เรียบเอาโปรนี่โดนจนแปลืมไหมคะว่าโปรสีสหายนี่ได้อย่างไปแน่นะคะโปรสีสหายค่ะเบิ้งข้อมูลแล้วนะคะเบิ้งข้อมูลแล้วโปรสีสหายก้อนคำได้กาแฟ1กล่องนะคะกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกนะคะน้ำมันนวดก้อนคำอีก2ขวดนะคะซึ่งอีพอบอกว่าเอาน้ำมันนวดนะเอาสูตรเย็นทั้ง2เลยนะคะส่วนตัวแถมเป็นวิทยุสำหรับโปรซีสหายก่อนค่ำโปรนีนะคะในราคา 1,750 นะคะถ้าซื้อเป็นโปรซีสหายก่อนค่ำคือนะคะออเดอร์ของคุณแม่ท่องดีค่ำเสมอเนี่ยจ่าย 1,750 บาทได้ของแถมชิ้นใหญ่เลยนะคะโดยเลือกเป็นวิทยุนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า0902927444ขอบคุณสำหรับคุณแม่คำพลโมหาอีแม่อยู่ตำบลบุเปือยอำเภอหนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแม่สั่งเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1แล้วก็สูตรเย็น1นะคะออเดอร์ของแม่อยู่ที่300บาทนะคะ300บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณสำหรับคุณแม่กุลาพันพรมนะคะแม่กุลาพันพรมอีแม่สร้างเป็นกระใสเซ็นก่อนค่ำ3กระปุกเลย 1,200 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรเย็นแล้วก็ขอรูปนําแม่บอกเอามาทั้ง3เลยได้รูปนะคะได้แน่นอนจ้ะแม่เพราะว่าไปน้ำกันนะคะ3ใบเถา นะคะดีเจสามท่านนำโดยพี่บอยสุนทรชัยหัวหน้าทีมงานนะคะดีเจดิวกฤตนันท์นะคะแล้วก็กลุ่มนั่งไปน้ำกันเลยนะคะในหนึ่งภาพนะคะได้เห็นสุคนแน่นอนแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่สำอางกาสีสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกค่ะกาแฟก่อนค่ำอีก2กล่องหยอดร่วมเป็น 1,250 บาทนะคะของแถมเอาเป็นเสื
2: ้อรักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 020-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้หั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเฮานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงก็จังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค้ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ำมือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai ye meun nae
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ร่างถวยอยู
1: ่เหมือนเจ้ายังไอ้ยากินละอีหลายาคือมาเจ็บมาปวดท้องแต่ละเพง
0: ยาขาดยาคอยเบียเจ้าเจ้าเฮ็ดหยังบัดนี่ยาก
1: ูให้นี่ละอีเพง
0: โอ้ยหยังให้หยังมาก้มหน้าว่าแม่นให้โลดใต้ต่ํา
1: ว่าจังว่านี่แม่นมึงเบื่อกูติเพง
0: บ่ได้เบื่อกูก็ยังว่าข่อยเบียเจ้า
1: โอ้ยอีลูกไผสารพัดผิดเอ้ย
0: โอ้ยอีหยาสารเลว

ายก็ตายลวดยาคือว่าบุญมันดีคักแท้เป็นจังได๋บัดเนี่ยมันสู่ยาขายาได้บ่บุญจังซั่นบุญจังซี่

นึกถึงได้ดีตัวคุณพระรัตนตรัยนั่นบ่ว่าแต่คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรอกวันนี้หน่อยกับแม่ซี่ก็ซอยเจ้าบ่ได้ดอกบัดนี้นี่ล่ะแพงสีไสยไน

บุญที่เคยก่อไว้ทอดผ้าป่ากฐินทานโบสถ์วิหารหลวงเลี้ยงธรรมในความทุนตั้งหลายครั้งและนึกถึงคุณผู้ทั้งและธรรม

0: บุญธรรมแม่ลาก่อนบุญธรรม
1: ตายอีเฒ่าหมู่จูบผู้ลงบ้านเนี่ยโอ้ยบ้านเมืองเขาเจ้าตายไงเท่านี้ตายหมอบยายเอ้ยจะเป็นข่อยสวงซะเด้อบัดนี้เนื้อบ่เพิ่นว่าสวงป่านญาตายสิเฝ้าทำลายหลักฐานคันแม่นผัวมาแต่หน้าเห็นแม่ญาตายแบบนี้ผู้นั้นเว้าความนี้ผู้นี้เว้าความนั้นเว้าความเหย้าสาวความยืดปัจจิส่งศพไปโรงพยาบาลไปชันสูตรศพปัจจิฆ่าข้อเจ้าของว่าไอ้บ่ได้ดอกใหญ่ก็ต้องตัดไฟก่อนต้นล้มก่อนดอกยายอืม

ทำทำกรรมไว้ต้องรับผลสาธุให้500ก็ให้ได้ขึ้น 5,000 ล้านบ่ได้พอเด้อกินยาบกจกยาขาดอายุมันกว่ายืนอันนี้120ปีพุ่นนะสาธุให้ขึ้นนั่งพุทธดีนี่เด้อยิ่งเหี่ยวอย่าหนังย่านตาก็เห็นหูเห็นเฮืองผมก็ยอกงอกโอ้ยอยากได้คือเพิ่นบ่ล่ะแม่มันเดือกละรถแรกแจกแถมก็ได้บ่พอ500ร้อยเดียวค่อยก็ให้ดอกก็บ่กี่ทีดอกพ่นเป็นตะถือค้อนมีคนเห็นมาซะน่ะเนาะมันแห่งมืดยุบหลบบ่ทันนี่ฮอดไสบ่บัดนี่ใหญ่

ผลลาแพงเสียนางเสียดีใจดอกเลื่อนล้นจนออกท่าอาการโปรยยิ้มหวานยังสุขใจบ่หวั่นไหวมาโนเปื้อมลา

0: ยิ่งกะบ่ได้เลือดไหลห่องเพียนกะดาน
1: รถแห่บ้านละใหญ่มานี่จอดแล้วก็เปิดบึ้มบึ้มบั้มขึ้นรถเด้อบ่ต้องเก่งใจพระพระกะสิเศร้ารถดอกโอ้ยหญ้าตายผัวกะบ่ทันมาเต็มหน้า
0: สปอตเท่านี้แล้วอยากเทศก่อนสุดท้ายดอกมันมีรถเฮีย
2: คือประชิมบอกกันเนี่ยเนาะ
0: อินเตอร์เน็ตการมันมาทุ่มเคืองฟังพระเทศสามธรรมาสน์ก็บต่อไปอีกเนี่ยหลังจากนั้นมีรถแห่จอดเล่นตลอดคืนก็บอกว่าเนี่ย
2: บ่ได้ฟังนะเพิ่นดอก
0: เมืองหลับมันก็จิบไปน้ำกันละกำยาคือเป็ดจังสีเนาะล่มมาลือตืดเท่าเมื่อฟ้ามั่วดินมาจากว่าฝนกลมอุตุอิติอัตตะกับบ่บอกเนี่ยยายเอ้ยต้นไม้ล่มทะเมียนเฮียนทับข่อย
2: สาธุแม่อย่าเฝ้าแม่อัน
0: ขอบคุณเด้อแม่เด้อได้บุญหลายๆเด้อไม่กินมาทาดน้ำก็ได้ความเจ็บจะได้ความไข่ก็จะมี
2: ไอ้บุญทอมไอ้บุญทอม
0: กลัวไก่กับบ้ามาตาหน้าจักเทียมึงหัวบ้อมาในบ้านก็เบียกันเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ 5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยางมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ตาหนึ่งครับแล้วก็กาแฟสีนะครับ
1: ครับคุณ
0: เป็น1,650 บาทเอาอะไรเพิ่มอีกไหมพ่อ
1: เอาแค่นั้นหรอมั้ง
0: ครับของแถมละครับพ่อประเสริฐรับเป็นอะไรจ๊ะ
1: มีอะไรมั่งของแถมลูก
0: ของแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวครับพ่อครับ
1: เอาสบู่ล้างหน้าก็แล้วกัน
0: ได้เลยสบู่ล้างหน้าเนาะพ่อล้างสบู่ล้างหน้านี้สามารถถูตัวด้วยก็ได้นะพ่อนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ครับพ่อประเสริฐอ้วนโสดาที่อยู่เดิมเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับโอเคพ่อขอบคุณมาก
1: ข้อมูลมีไหมเหรอ
0: มีครับมีครับพ่อถ้าเกิดว่ารู้จักชื่อนามสกุลนี่มีข้อมูลแน่นอน90
1: ข้อมูล
0: 90หมู่9ตำบลฝั่งแดงนะพ่อนะ
1: ครับผม
0: ครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะพ่อนะ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ค่ะว่าจะสั่งยานวดนะคะ
0: ยานวดเอาสูตรไหนบ้างครับ
2: สูตรเย็นกับสูตรร้อนหรือเปล่าคะเขาเรียก
0: ร้อน1เย็น1นะครับเป็น300 บาทเอาอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมจ๊ะ
2: อ๋อไม่ค่ะไอ้ส่งนี่มีส่งอยู่ใช่ไหมคะ
0: ส่งค่ะส่งทุกวันค่ะ
2: ค่ะ
0: แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์บ้านเลขที่ผู้รับสินค้าได้เลยครับส่งคุณอะไรครับ
2: อรัญญาค่ะ
0: คุณอรัญญานามสกุล
2: โรจนรัตน์อัดค่ะ
0: เลือดอะไรนะ
2: โรจจนรัตน์อัดค่ะ
0: โรจจะนะรัตนะนี่นะ
2: ค่ะ
0: อัดออ่างรอเรือรอหันถอถุงถูกไหม
2: ออ่างรอเรือ2ตัวแล้วก็ถอถุงค่ะ
0: ครับผมบ้านเลขที่ครับ
2: 292ค่ะ
0: 292หมู่ที
2: ่หมู่18
0: ตำบลจ้ะ
2: บ้านศิลาตำบลศิลาค่ะ
0: ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะจ๊ะ
2: ค่ะ40,000
0: 40,000ท้วนนะจ๊
2: ะ
0: โอเคจ้าได้เลย
2: เบอร์โทร
0: เบอร์นี้ไหม
2: ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค8712ลงท้ายนี่เนาะ
2: ค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: ส่งวันนี้ไหมคะ
0: ส่งวันนี้ถึงลูกค้าวันพรุ่งนี้ครับ
2: อ๋อ
0: ครับขอ
2: รวมค่าส่งหรือยังรวมค่าส่งหรือยังคะอีก300
0: ค่าส่งไม่ต้องเสียครับจ่ายเฉพาะค่าสินค้าค่าส่งบริษัทออกให้ครับ
2: อ๋อค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ประมวล
3: แม่ได้รับของเด้อ
0: ขอบคุณอีเมลหลายๆที่โทรมาบอกเด้อ
3: จ
0: ้าจ
3: ้าเพิ่งๆแม่ขอเพิ่งกับเพิ่งๆหน่อยได้อันใบปืนให้แม่ฟังไป
0: ครับผมคันฟังคันอีเมลอยู่น้ำวิทยุบ่แม่นขอแล้วบ่ได้อยู่แล้วก็ว่าบ่ได้ฟังเด้
3: อแม่บ่ได้อยู่น้ำวิทยุช่วงแม่ไปเฮ็ดเวียก
0: จ้าถ้าบ่ได้อยู่น้ำวิทยุถ้าบ่ได้อยู่น้ำวิทยุบ่ต้องขอเพราะว่าจังได๋ก็บ่ได้ฟังมันเปิดไปเฮาไปฟังอยู่โคกบักม่วงบ่ได้ดิแม่เอ้ยยามเฮาอยู่น้ำวิทยุเฮาค่อยขอเด้อครับผม
3: จ้า
0: สวัสดีจ้าคุณแม
3: ่
0: โชคดี
3: คร
0: ับจ้าโอ้ยนี่ล่ะผู้ว่าบ่ได้ฟังย้อนเจ้าของบ่อยู่น้ำวิทยุสัตว์เดียวดีสวัสดีครับเอาหลุดไปซ้ำ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายนะครับพูดคุยนะฮะกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: ใช่ค่ะแม่รอนผมมีนะได้รับสินค้าแล้วเมื่อวาน
0: ได้รับสินค้าแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าจ้าขอบพระคุณแม่มากนะครับแม่รอนนะครับ
4: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ฮัลโหล
0: ครับผม
5: บอยแม่สั่งกาแฟ4กล่องแม่ละ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีเมลยังแถม
5: เอาน้ำมันนวดเย็นเอาสูตรร้อนนอน
0: เอาสูตรร้อนเนาะแม่เนาะได้ครับคุณบุญเรืองสุทธิประภาเนาะแม่บุญยศนี่เนาะ
5: จ้า
0: โอเคครับ
5: น้องสาวชื่อว่าบุญยศ
0: ครับ
5: น้องสาวชื่อว่าบุญยศแม
0: ่เอาแม่บุญเรืองเอาเป็นสูตรเย็นเนาะรอบนี้เนาะ
5: สูตรร้อน
0: โอเคครับแม่บุญเรื่องครับขอบคุณหลาย
5: ๆจ้าโอ้แม่ แม่แม่สร้างหลายแล้วเด้มื้อสิสร้างอีกอยู่
0: จ้าแม่
5: แล้วไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อย
0: ได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะกาแฟก่อนค่ํานี่เนาะแม่เนาะ
5: ค่ะโอ้ยแม่นขาจะเหี่ยวนอนบ่เสียงบ่ได้จริงส่งมับเลยบัดนี
0: ้อืมครับอีแม่เอาขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณแม่บุญเรื่องครับครับแม่
5: จ้า
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสุเมธครับ
6: ครับ
0: ครับ
6: แม่ฮาง
0: ครับพ่อ
6: ครับเนี่ยเรื่องเดียวบ่
0: อันใดพ่อว่าบังดู
6: ฮางทำมาหลวงพ่อเสริมไม่ฟังคำเนี้ย
0: อ๋อครับหลวงพ่อ
6: จำนะ
0: ได้หลวงพ่อเสริมเปิดไปไล
6: ฟ์หลวงพ่อเสริมระวังดี
0: เด้อครับเปิดไปไลฟ์รอบอยู่เดี๋ยวเสียหามาเสริมได้ครับพ่อเด้อ
6: มันเป็นของหลวงพ่อเสริมมาแล้วเราดีจังเลย
0: ครับพ่อได้ครับได้ครับ
6: เอาเพียงงั้น
0: เอาเพียงอย่างครับพ่อสุเมธ
6: เออยาก็ได้แล้วล่ะบ่ทันได้เบิดดอกว่ากินไข่เรือ
0: ตาจะฟังอยู่บอกซื้อเพียงเลยครับพ่อเดี๋ยวสายเข้าหลายอีพ่อฟังเพียงอย่างครับ
6: เออเอาสาบานบักเน่าเด้อเฮ็ดเล่า
0: ครับครับโอเคครับพ่อขออนุญาตรับสายซ่อนครับสวัสดีครับแม่มาลีครับ
7: ฮัลโหลค่ะพอดีได้สั่งยานวดค่ะ
0: ยานวดเอาสูตรไหนบ้างครับ
7: สูตรร้อนกับสูตรเย็นรวมกันค่ะ
0: สูตรร้อน1เย็น1ครับผม300บาทนะครับ
7: 300บาทเก็บเงินปลายทางค่ะที่อยู่เดิม
0: ที่อยู่เดิมรอนานเหมือนเดิมนะจ๊ะ4วันประมาณโดยประมาณ 3-4 วันนะจ๊ะของอรัญญประเทศได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายซ้อนนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับนะฮะสายนี่เพิ่นโทรมาหลายรอบแล้วสายสอนมูครับบ่ได้รับจักเทื่อสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
8: โทรศัพท์ป้าไม่ดีละมั้งป้านรินทร
0: ์ครับป้านรินทร์ควรสนิทครับ
8: ใช่ป้าทั้งนครนายกน้ำท่วมส่งมาได้ไหมลูก
0: ตอนนี้น้ำลดหรือยังครับป้า
8: แต่ทางบ้านป้าไม่ท่วมนะ
0: อ๋อได้ส่งได้ครับส่งได้ครับป้าเอาอะไรบ้าง
8: กาแฟ4กล่องจ้ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทป้าเอาอะไรแถม
8: จ้ะผ้าเช็ดตัวสีเขียวได้ไหม
0: ผ้าเช็ดตัวสีเขียวมีครับป้ามีครับเดี๋ยวลูกส่งให
8: ้ตอนนี้ไอ้ยาสมุนไพรตามันยังไม่หมด
0: อ๋อได้
8: กาแฟกล่อง
0: ได้ครับได้ครับสถานียังซ่อมอยู่นะครับป้าน้ำท่วมห้องส่งพังหมดเลย
8: ใช่ๆนี่ป้ารู้อยู่ป้าว่าไม่ได้ฟังเลยช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าฝนมันตก
0: นะของที่สถานีนี่น้ำท่วมถึงเพดานเลยเป็นผ้าขนหนูสีเขียวหรือเสื้อสีเขียวนะ
8: เอาผ้าขนหนูจ
0: ้ะผ้าขนหนูสีเขียวโอเคครับป้าครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให ้ได้ครับได้ครับกำลังเร่งซ่อมอยู่นะป้านะมันเสียหายเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วทีนี้มันเอาออกไม่ทันน้ำมันมาเร็ว
8: จ
0: ้
8: ะป
0: ้
8: าเข้าใจป้าเข้าใจ
0: ครับป้าขอบพระคุณครับป้าขอบพระคุณป้ามากนะครับป้าโชคดีมากเลยที่ไม่ท่วมเนาะป้าเนาะ
8: จ้า
0: ขอบคุณครับป้าสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ชื่นโคตรคมจากโคกผู้พ่านสกลนครนำเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นนวดร้อนเนาะอีแม่ผมเนาะนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำแม่ตุนแสนสุภาเอาเบอร์หมูโทรมาแม่ตุนเด้อนี่แม่ตุนเด้อนี่ก็บอกฟังลูกซ้ายมันหลายตุนซะนี่แม่ตุนนำสกุลยังไม่เคยสั่งหลายเทื่อแล้วบัดว่าเอาส่วนสิคุยกันรู้เรื่องนะครับอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นและก็ขอเพลงนี้ไว้ไวพจน์ลาบวชครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่าน